0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะเชิญพี่ต้นเลยค่ะใจ
1: ตรงครับเดี๋ยวช่วง7:00 นะครับเรา2คนก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวในช่วง7:10 นนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับท่านก็จะพาเราไปคุยนี่แหละเรื่องของตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบหรือยังไงนะฮะสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสงบมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ตอนนี้พี่เจเจครับเชิญไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับของผมจะเห็นในTikTokก็จะเห็นมีคุณ108นะครับที่มาทักทายเรานะครับบอกกู๊ดมอร์นิ่งน้องเจเจครับทักทายคุณ128นะครับ108คุณ12008นะครับแล้วก็มีคุณนี้นะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักมาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
2: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
1: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกส์คุณติ๊กนะครับคุณโมกิครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
2: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เห็นคุณอะไรนะนะคะที่บอกว่าอยากทานบะจ่างรอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรุณาไปหาภาษาจีนมาให้ด้วยนะคะว่าเทศกาลบะจ่างเรียกว่าอะไรนะคะมีคำจีนมาด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโกฏจุฬาลัมพานะคะบอกว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมีปลูกแล้วก็เคยแจกด้วยค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยของผมเนี่ยยังมีค้างเก่าอยู่นะผมเห็นคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มีคุณศศิมามาทักทายเราในเช้าวันพุธนี้ทักทายพี่เจเจมาด้วยนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาว24องศาคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกติดตามมาจากปากพนังนครศรีธรรมราชอากาศดีมากนะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีคุณเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณตึงตึงคุณอัมพรคุณพงศักดิ์คุณเสือนอนไม่หลับคุณลักษดาแล้วก็คุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ตคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีนะครับ23องศาคุณเกริกชัยนะครับมาทักทายเราขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
2: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะคะบรรดาที่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทHail Rising นะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นไรเดอร์นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบบกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง 600,000 คนละนะคะที่เป็นบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดาไรเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับ Grab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าแล้วพี่ไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นั้นก็ปรากฏว่าบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมี

0: เรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่ราวๆ 600,000 คนเนี่ยต้องอยู่แบบรักษาตัวเองนะต้องคอยประคับประคองตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคะเพราะว่าการจราจรถ้าว่าใครไปเวียดนามก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นคนหันมาใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานนะคะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นและก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนามอันนั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คราวนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากสายทางสิงคโปร์บอกว่าเชียงกี้แอร์พอร์ต use less water electricity despite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการรองรับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี26เนี่ยเขามีผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินชางฮีเนี่ยถึง70,400,000 คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3 ล้านบิลเลียนลูกบาศก์คิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ2,320,000 คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลัก40 ล้านแต่40 กว่าล้าน50 กว่าล้าน60 ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70 ล้านแล้วแต่การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบคู่เลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะและเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
0: ไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะคะกับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจวกหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเราเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
1: ก็เลยเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่

0: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
2: ผ. Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจ็ดนาฬิกา12นาทีค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสนนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
6: ท่านสังครับ
5: วันนี้อาจารย์เดินทาง
6: ใช่ครับวันนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าที่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้หยุดนะครับมีเพียงแค่คาดการว่าที่เจนีวาวันนี้จะมีการลงนามกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาต่อซึ่งไอ้เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ฉบับทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนว่าชาติของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ประกาศยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทรัมป์เนี่ยขาวนะครับว่าข้อตกลงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เรือสินค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทดลองใช้เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบของสกายปังแล้วนะครับในขณะที่ปฏิกิริยากลุ่มนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบรับตัว MOU วันนี้นะครับแล้วก็ส่งแสดงความหวังว่าวิกฤตเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเอาตัวร่าง14ข้อของ MOU มาพิจารณาเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวลอยู่เยอะนะครับว่าโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเนี่ยมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้นะครับผมเองมองไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันที่เป็นติ้งแทงนะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือ CSIS นะครับแล้วก็ISW นะครับ International Studies of War เนี่ยนะครับเรา Institute Study of War นะครับเราพบว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งชิง narrative กันอยู่มากกว่านะครับแย่งชิงการเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์นะครับสร้างการตีความ MOU วันนี้นะครับโดยฝั่งอิหร่านเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่าอิหร่านกับโอมานใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยดูแลฝั่งด้านที่เป็นอ่าวตัวเซียด้านในของช่องแคบฮอร์โมสในขณะที่โอมานเนี่ยดูในฝั่งอ่าวโอมานที่จะเชื่อมระหว่างช่องแคบฮอร์โมสกับมหาสมุทรอินเดียนะครับเพราะว่าทั้งสองประ

ทศจะเป็นผู้บริหารจัดการการจราจรทางน้ำแล้วก็ให้บริการทางเรือแล้วก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบพอหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น freedom of navigation นะครับมันไม่ได้เป็นเสรีภาพการเดินเรือเหมือนกับหน้าน้ำส

0: าตให้เรือพาณิชย์ลำไหนเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนเรือต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อการขับของฝั่งที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะรุกรานสหรัฐอเมริกาอิสราเอลในการที่จะรุกรานแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยอิสราเอลถูกกันออกไปจากการเจรจานะครับแล้วก็ใน14ข้อที่คุยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในทุกแนวรบซึ่งแนวรบหลักๆอีกแนวรบหนึ่งก็คือในเลบานอนซีเรียแล้วก็ในกาซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวรบที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นผู้รุกรานแต่ว่ามันเป็นแนวรบที่อิสราเอลเข้าไปเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วเมื่ออิสราเอลเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงที่แน่นอนชาวปาเลสไตน์เห็นฆ่าราวีต่อเนื่องมาหลายปีมากในกาซานะครับการเข้าไปยึดครองดินแดนในซีเรียในเลบานอนนะครับที่เขามีกลุ่มอย่างเช่นฮิสบอลเลาะหรือเช่นฮามาสในการต่อต้านเนี่ยมันจะทำให้สันติภาพได้จริงนะครับรวมถึงต้องบอกกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือไม่ใช่ว่าวันศุกร์นี้ลงนามเสร็จทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติถูกไหมครับเพราะว่าการลงนามใน MOU เพื่อเปิดทางให้ไปสู่การเจรจาครับการเจรจาส่วนหนึ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบพอหมดแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติอ่ะกว่าจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดจะใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะสามารถที่จะกลับมาผลิตก๊าซในโรงแยกก๊าซในโรงกลั่นน้ำมันได้อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจนักการค้านักการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีว่าห่วงโซ่ประทานมันจะมาโอเปเรตได้ทันทีมันยังต้องมีเวลาที่จะต้องลำบากยากเย็นในการซอร์ซิ่งในการหาวัตถุดิบกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าอีก2ไตรมาสก็คือจนสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงยังจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ที่ทำให้เรายังต้องห่วงกังวลกันอยู่นะครับ
1: อาจารย์ครับคือตัวท่านดร.ธรรมเองเนี่ยท่านก็จะโดนกดดันหลายด้านเพราะว่าทางรัฐสภาก็กดดันว่าการไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาก็แล้วก็เลยกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านโดนกดดันในเรื่องนี้โดนกดดันในเรื่องของสุขภาพโดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะรอดไหมครับงานเนี้ยจะรอดไปได้ไหม
0: ด้วยนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยที่การรุกรานเข้าไปมันต้องหยุดชะงักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีฟ่าเวิลด์ครับใช่ไหมครับฟุตบอลโลกทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเฉลิมฉลอง250ปีการพาดของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางการอิหร่านก็บอกแล้วนะครับว่าวันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันจัดงานศพของโคมานีนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีงานใหญ่ที่คือต้องบอกว่าในการที่คุณเป็นประเทศที่มีสัญญาณุภาพใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยวันที่4กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์ขึ้นมาในอีพุ่นนำรุ่นที่2วันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเป็นเล็กประเด็นน้อยนะครับที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้เงื่อนไขอย่างที่ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่เดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมี

0: มันเซนทริฟิวส์มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะ enrich นะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดิวได้ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
1: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย
0: ์ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้คำทวิตที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยูซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนมันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอ
2: ย่างเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอล IPAC นี่นะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอก93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจาก IPAC ทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก IPAC ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า iPad นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปไหมครับทั้งสองพรรคเนี่ยครับ
0: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนการกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก iPad ก็คือกลุ่มของยูซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมด100คนนะฮะ100คนและ93คนรับเงินน่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้วการเลือกตั้งสวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว2กลุ่มกับรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำจำเป็นในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
0: สถานการณ์
1: ตอนนี้เนี่ย
0: ก็คือเราเองจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยบอกโอ้ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหาร

0: ที่เรามีเรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเก้าชาติที่9เคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990นาทีนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนไกลๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านนึงเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดกฎหมายมันเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบวัดอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการบวานแหกไปนะครับมันต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทั้งประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องไปจัดการมากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่าง
1: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17 มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบศุนีครับ

0: พร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหไทยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซัลมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกมีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซัลมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเซาส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสบนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
0: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการ

0: สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูต UN ถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระศกนิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ได้โอกาสครับ
1: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทางค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
0: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำให้ราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้กระ

0: สายไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โตเกิน 2% หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มูซด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงาน

0: เราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังการก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาดเฉ่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
1: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายธิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพยอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพฤทธิ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญโดยนายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตินรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสว.มติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตินรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
0: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสิงหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสิงหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศ ชาวแอฟริกาใต้

0: มันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เปลี่ยนตัวตราแม่ครัว
4: โอ้โ
3: หเปลี่ยน
5: รสจริงจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เราชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
10: ใช้ตราฉลากทองไง
11: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9,000ข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีที่นางสาวภักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.บ.นะครับพฤทธิ์สวนโต้เดือดพฤทธิ์ปมแฉคลิปเลือกส.บ.67ยันศาลพิพากษาแล้วพบโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีกขั้วเปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยจี้กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุซผู้นำยิวยังกร้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทมและคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโหวตนะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่และก็เชิญ

0: ชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4,500,000 คนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทม.ชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทม.นำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมรพันเก้าพร้อมชนทุกปัญหาครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
0: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสีสันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายก็แทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นสองส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่บีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับติดตามเรา2คนนี้ครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เมื่อวานหลังวันความหวังชาติมาวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนก็อิ่มมีพิมันนะฮะบางคนก็ล้มลุกคลานนะแชร์กันได้นะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องดีๆสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือการฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานหรือจะรายงานสภาพอากาศในภูมิลำเนาของคุณฟังก็ได้อย่างเช่นทางหลังไมค์คุณขวัญดาวนะครับบอกว่าโอ้ที่วังโป่ง
0: เพชรบูรณ์
1: ในอากาศดีมากเลยเมื่อวานฝนตกลงมาที่กรุงเทพเพราะอากาศดี
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีที่เมื่อกี้มีมหาสารคาม
1: มหาสารคาม
0: ค่ะแล้วมีหลายจุดเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนอยู่พิกัดไหนบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะคะ
1: ครับค่ะเม้นเข้ามาได้เลยใน Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับส่วนใครอยากจะหน้าใหม่สื่อกลางดีๆหรือเลือกหัวขบวนพาเรทในฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะSMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ022481366ครับ022481366นะครับอีก1สายนะครับพูดคุยกันเลือกหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคก็ได้นะครับ022481366นะครับเดี๋ยวแนะนำเพลงใหม่กันก่อนนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากเสียงร้องของลำเพลินวงศกรครับนะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าบอดได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับคำร้องและทำนองโดยกี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงโดยบอสสังกสีในสังกัดของแกรมมี่โกนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับหลังเพลงนี้นะ

0: ไปคุยกันนะ022481366นะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในค

0: มทำบุญนั่นแ
1: หละอ๋อป้าแป๋วอย่างนี้ป้าแป๋วทานข้าวกับอะไรครับวันนี
0: ้วันนี้นะคะมีข้าวนะข้าวสวยน้ำพริกปลาทู
1: ว่าแล้วต้องกินข้าวกับน้ำพริกถึงที่สารสวย
0: น้ำพริกปลาทูไข่พะโล้นะคะแล
1: ้
0: วก็ขนมมีขนมเปี๊ยะแล้วก็ผลไม้ก็มีสับปะรดค่ะ
1: โอ้ยเด็ดมากเลยสับปะรดพูแล้วค่ะครับ
0: เชื่อทำสับปะรดพูแลค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยกรอบกรอบเลยนะส่งจากเชียงรายเลยใช่ไหมครับ
0: ทานเผื่อทานเผื่อท่านผอ.และนกสารอุ้มค่ะ
2: โอ้น่ารักจังเลยก็ว่าอยู่ทำไมสวยเพราะกินข้าวกับน้ำพริก
0: กินข้าวกับน้ำพริกค่ะท่านผ
1: อ.
0: คนสาวบ้านมีค่ะจะอยากจะคุยกับท่านผอ.ตั้งแต่วันเสาร์แล้วเพราะว่าคุณพ่อเพลงช้างเผือกกับประกวดสาวบ้านลพบุรีอะไรนั่นน่ะเด็ดได้ห้าดาว
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่เออว่าป้าแป๋วคนบ้านมีลพบุรีเลยค่ะแล
1: ้
0: วก็ชอบเพลงตั้งแต่ลุงบังกอกหลอกคนลพบุรีแล้วค่ะ
1: นะครับนะครับเพลงนี้นี่โอ้โหผมเปิดมาตั้งแต่เขายังเด็กๆตอนนี้เขาเป็นสาวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวันเสาร์ก็เพลงนี้ก็ได้ที่ห้าดาวอ่ะ
1: อ
0: ยากคุยตั้งแต่จับคุยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเพราะว่าท่านผอ.ที่ว่าใครขอหน้าไม้ก็จะมีคนนึงเขาโทรมาจากลพบุรีแต่เขาไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ทุกที่ผมจับเพลงสตริงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผมจับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมจัดเพลงสตริงค่ะป้า
0: ที่จัดเพลงไม่จัดเพลงช่างเผือกไงวันอาทิตย์ไม่นั่งวันเสาร์
1: วันเสาร์เออวันเสาร
0: ์ก็ประกวดได้ห้าดาวเลยเพลงแรกเลยคนลพบุรีคนเพลงอะไรลพบุรีนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนดีอะครับ
0: ป้าแป๋วก็พอดีเดี๋ยวกลัวจะหายากก็เลยเอาสาวเพชรบุรีไงมันจะเป็นสาวโน่นสาวนี่ไปสี่ภาคไปเลยอะ
1: สาวเพชรบุรีเอาเวอร์ชันศิรินทราหรือเอาเวอร์ชันใครครับ
0: เอาสาวเพชรบุรีก็เอาเวอร์ชันของอันนี้ก็ได้ของพุ่มพวงไงแม่ของเพชร
1: พุ่มพวงดวงจันทร์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็จะได้สาวอะไรแต่สาวสันกำแพงสาวอะไรเนี่ยสาวสวนแตงสาวอีสานอะไรมันจะได้อย่างนี้ไงก็เลยบอกน้องสายใหม่แต่น้องเมย์หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นะครับเดี๋ยวรบกวนพูดขอบคุณให้ผมหน่อยนะครับนะฮะ
0: ขอบคุณเป็นภาษาพวนนะ
1: เป็นภาษาพวนไทยพวนเลย
2: ไทยพวนโอ้อยากฟังจังเลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ค่ะขอบคุณ
1: ตอบโจทย
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ปิ้งย่างเดี๋ยวก่อนน้ำจิ้มตื่นเต้นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็สุกี้ซาบูพันท้ายแซ่บคำเลยคำฮันหล่าแล้วก็ไอ้กายลาฮ่าแล้วก็รสชาติดีกินง่ายสุ่มคอแล้วก็ทุกเฮือนต้องมีไว้เด้อไอยาลาอาห้า
1: โอ้นี่เป็นครั้งแรกเนาะที่ผม
0: ไทยพวน
1: ได้ฟังภาษาไทยพวนนะฮะ
0: ก็เป็นคนไทยพวนเลยแหละคนบ้านมีลพบุรีเลยแหละ
1: ดีจังเลยครับแหมได้เห็นอัตลักษณ์ได้เห็นภาษาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที
0: ่
1: รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วคนไทยพวนเขาบอกว่าสวยงามมากใช่ไหมครับ
0: ผิวขาวอะไรนี่แหละ
2: เรียกว่าผิวขาวสวยใช่ไหมคะ
0: เ
1: หมือนในเพลงเลยนะครับวันนี้นะกินข้าวขนมพริกด้วย
0: น้ำพริกปลาทูผักก็มีผักกาดแล้วก็ผักสดวันนี้ผักสดก็ผักเคี้ยวได้อยู่ผักเสริมผักสดแล้วก็แตงกวาแล้วก็ไอใบผักกาดขาวแล้วก็ปลานินทอดแล้วก็ไข่พะโล้แล้วขนมก็มีขนมเปี๊ยะแล้วก็ผลไม้ก็มีสับปะรดพูเล
1: โอ้โหครบทุกรสชาติเลย
0: ท่านเผื่อท่านผอ.เลย
2: แล้วหนูล่ะมีของหนูไหมคะมีของหนูไหมคะป้าม ีของหนูไหมคะคุณป้าคนสวย
0: ไม่ได้คุยกับท่านผอ.ตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปทำบุญร่วมทำบุญ

0: ยกับ
1: ไม่คุยกับหนูเลยอ่ะ
0: ผมไม่คุยกับโอม
1: หนูไปก็ได้
0: คีเล่ครับอย่าไปคุยเลย
1: หนูไปก็ได้
2: น้องโอมเป็นคนสวยเองเดาฟังอยู่เราลืมเหมือนเขา
1: แต่งานมันนั่นเลย
2: น้องเมย์เปิดตอน
0: เที่ยงคืนตีหนึ่ง
2: ตอนหนึ่ง
0: เขาบันทึกการแสดงสด
2: น้องอุ้มกฤติยาร้องเพลงเขารอเราลืมอะไรอย่าง
0: เงี้ยเรารอเขาลืม
2: เรารอเขาลืม
0: อ่ะวันนี้เดี๋ยว
2: ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผอ.มีความสุขกับนี่เลยแหละเป็น FC อายุมากสาวเหลือน้อย
0: อ๋อไม่หรอกครับนะสิงดูสาววัยรุ่นอยู่ผมยังแอบถามว่ามีวาร์ปมีอะไรหรือเปล่า
2: ทำบุญวันนั้นก็ดีใจมากเลย
0: โอ้ขอบคุณนะครับอนุโมทนาบุญที่ร่วมบุญกับเราที่อำเภอท่าใหม่นะครับ
2: น้องเบนน้องมีโทรไปให้ท่านหมอได้ทำบุญวันนั้นก็ปลื้มใจก็มีความสุขกับการทำบุญอะไรอย่างนี้แหละ
0: ดีครับเนาะส่งผลส่งบุญให้กับได้ทานอาหารอร่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
2: ทานเปลือก
0: เดี๋ยว
2: มอบให้บุคลากรในคืน95นะสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ครับ
2: มีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีเงินใช้ไหลโลคาแล้วก็ FC ทั้งหมดก็ให้อย่าจิตอย่าจนก็ขึ้นก็ให้เจริญก้าวเจริญรุ่งเรืองดังๆแห่งๆไปถึงไปเรื่อยๆจนถึงทั่วประเทศ
0: ครับ
2: ทั่วโลก
0: โอ้ขอบพระคุณครับพอไหนที่คุณป้าอวยพรให้เราสองคนแล้วก็ทีมงานของรุ่งทุ่งมานคร LTM FM 95ส่งผลให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่คู่กับเพื่อนรุ่งทุ่งมานครสืบไปนะครับ
2: เป็น FC สาวเหลือน้อยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะอวยกันทั้งรายการแล้วมันจะไปค่อยคนอาจจะแบบมันไส
1: ้แต่อารมณ์ดีมากเลยนะป้าแป๋วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวคนจะมันไส้เอานะครับต้องขออนุญาตรูปประตัดตอนกันนิดนึงนะครับวันนี้ป้าแป๋วอยู่แถวลาดกระบังนะครับสาวพวนนะฮะหรือสาวเพชรบุรีในเวอร์ชันพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอีก3เพลงจะสาวไหนก็แล้วแต่นะฮะ SMS เข้ามาได้อีก3เพลง4689400 line @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcrt.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับช่วยกันเลือกแล้วอีก2เพลงอีก3เพลงนะ02-248-1366นะครับ

0: วันนี้หลายท่านช่วยกันเลือกเพลงในช่วงเวลาพาแต่เพลงฮิตที่4ภาคต่อจากป้าแป๋วและกระบังไปเยอะเลยขอบคุณคุณก้อยแถวปทุมธานีด้วยนะครับคุณสมชายอยู่8ริ้วนะครับป้าฉลองนะครับอยู่แถวลพบุรีไม่แน่ใจว่าคนบ้านหมี่เหมือนป้าแป๋วหรือเปล่านะครับคุณน้อยอยู่หนองคายด้วยมาไกลเลยเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพระศรีสุนุพงศ์ศรีสุขด้วยนะครับขอเพลงชาร์ตเข้ามาเพิ่งจะฟังไปเมื่อตอน8โมงนะครับนะเดี๋ยวต้องรอฟังใหม่ตอน6โมงเย็นนะลูกนะนะฮะสาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสาวงามเมืองพิจิตรนะครับนะฮะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะครับแล้วก็สาวบางกลวยอ่อนอรดีนะครับแล้วปิดท้ายด้วยน้องอดาครับสาวนุ้ยไม่ลืมนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทในฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทให้คุณฟังได้รับฟังในช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ทกันก่อนนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตรีมและ7 Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะเป็นเพลงปริญญาไก่ตี
1: ใช่ค่ะจากจอห์นนี่มือปราบอินดี้ค่ะ
0: นะเสียงร้องของ

0: เมกะฟิสิกส์กับบุ๊กสุปการฟิชเชอริงร่วมกันนะครับ
1: ล่าสุดก็อยู่ในฮิตที่19ค่ะ
0: เป็นเพลงที่เข้าใหม่ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ใครคือคนที่ใช่ของเธอเสียงร้องของดังอนันต์นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับทวนให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่ง
2: เพลงนี้ฟิชชั่น
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวในคนดี
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันตัดลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกปภ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่ตุ๋มณดาวิยการนะครับเสน่หานะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงครับ

0: สนับสนุน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Registเพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ปีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์
0: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: 2เพลงต่อเนื่องนะครับจากคุณแม่ผู้เป็นที่รักเคารพของเราแล้วก็ทีมงานลูกทุ่งมหานครเนื่องจากว่าท่านถูกหวยมา2งวดติดต่อกันแล้วนะครับแมทราเซเวนทรานิยากรนะครับวันนี้ท่านจะเลี้ยงอะไรเราก็ไม่แน่ใจเลย
1: ก็นี่ไงแม่ทาบอกว่าหลวงพ่อห้ามจนไง
0: นั่นน่ะก็พวกเราก็จนกันต่อไปจนแม่ทารวยอ้าวเลยเอาเงินฝังตุ่มนะครับหลวงพ่อจนพิจารณาสิรินทรานิยากรแล้วก็ตามมาด้วยนะฮะน้องหลิวจริยาพรมพฤกษ์นะครับจำจนตาย
2: มหานครออนไลน์สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: วันนี้ดูข่าวหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับเดลี่นิวลงเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการที่บอกว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอในการย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างว่าอาวุโสเลยยกตำแหน่งขึ้นตำแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องของการไม่ใช่ลงดาบนะครับแล้วเรื่องของท่านสุปจีนะฮะลุ้น GDP 2% นะครับเรื่องสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านนะครับสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องผลักดันการส่งออกเรื่องการค้าขายจะดีขึ้นนะครับเรื่องของผบ.หมู่ที่ระเบิดนะฮะสมองนะครับเสียชีวิตนะสลดครับป้อมสัญญาณไฟด้วยนะครับแฟนสาวก็บอกว่าเครียดนะครับติดพนันแล้วก็มีหนี้สินเพียบเลยนะครับเรื่องของบัตรคนจนครับ 13.18 ล้านรายนะครับลงทะเบียนมีส่วนลดนะครับค่าน้ำค่าไฟก่อนวันที่19มิถุนายนนี้นะครับไทยใช้ไทย plus นะครับนะฮะก็16วันนี้โอ้โหเงินสะพัดพุ่งเลยนะครับ 3.2 หมื่นล้านนะครับส่วนใช้ AI นะครับเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับเป็นประเด็นข่าวใน Daily News นะครับแล้วก็เรื่องของข่าวสดนะครับเรื่องของ20ห้อง

20ยี่ห้ออันตรายนะครับพวกกลุ่มชิ้นไส้กรอกห้ามขายแล้วก็ซื้อรับประทานนะครับอย.ก็ขึ้นบัญชีดำแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยานะครับลองไปเช็คดูนะว่ายี่ห้อไหนที่เรา

0: ไฟพุ่ง10เท่านะครับแนะไทยพัฒนาคนอินฟราสตรัคเจอร์นะครับ AI ดันลงทุน Data Center นะครับแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์เงื่อนไขกันหยุดสงครามยุติสงครามนะครับหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีประเด็นในมติชนนะครับเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เรื่องของส่วนเข้าคูหาวันที่28มิถุนายนนี้สำหรับชาวกรุงเทพนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านสุปจีรุ้น GDP นะครับไทยจะโต 2% นะครับนะฮะเรื่องของอเมริกากับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการปิดดีลราคาน้ำมันโลกจะร่วงนะครับในการรับในเหตุการณ์ในครั้งนี้หวังว่าคงจะร่วงไวๆเนาะเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่2วันนี้127ล้านเยอะนะลองไปตามอ่านดูในมติชนนะครับแล้ววันนี้ไทยรัฐเรื่องของการล้างภูเก็ตนะฮะเขาพาดหัวใหญ่นะล้างภูเก็ตเส้นมาเฟียมีการยกย้ายผู้ว่าราชการนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิดให้ประชาชนนะครับสักการะพระศพนะครับได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะครับสักการะพระศพนะครับองค์พานะครับนะฮะคณะบุคคลยังหลั่งไหลไปหนึ่งแน่นนะครับแล้วก็เรื่องของการลงนามหย่าศึกนะครับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะฮะยุติทุกสมรภูมิเลยตามข้อตกลงนะครับจ่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับผู้นำอิสราเอลยังกล้าอยู่นะครับยังมีการถล่มเลบานอนอีกนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกก็ยังมีในไทยรัฐนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูเช้าวันนี้น่าสนใจเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากดูแลตัวเองอยากมีระดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องทำประกันกับไทยประกันชีวิตกันนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีแผนในการวางแผนบ้านปลายชีวิตหรือว่าการสร้างมรดกไว้กับลูกหลานนะคะหรือบางท่านอาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมาภาระนั้นก็อาจจะตกไปสู่ลูกหลานได้นะคะอย่างน้อยให้แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือนะคะเบี้ยเริ่มต้นค่ะแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยผลประโยชน์ค่ะและเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะนะคะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็สามารถมีเงินเก็บเงินก้อนไว้ให้กับตัวเองหรือว่าแบ่งปันให้กับลูกหลานได้เช่นเดียวกันค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะวิธีการสมัครค่ะง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ฟังมีอายุ50ถึง75ปีหรือคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครได้เลยเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราอายุมากขึ้นหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มต้นวางแผนการเงินได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะ

0: พราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะใน1กรมธรรม์จะเท่ากับ100บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
1: วันนี้เป็นเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลงนี้ไม่เพราะนะครับนกพรรณนาแล้วก็เพลงอย่างก็ได้เอกพลมนตรการครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมของลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95ในครึ่งปีหลังแล้วจะมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆนะครับเร็วๆนี้ทุกช่วงน่าจัดรายการเลยนะครับ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจน

0: วาว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: วันนี้เรื่องราวดีๆนะคะ
3: ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆสามารถที่จะทำได้ค่ะใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังหรือว่าผมช็อตนะคะห้ามพลาดค่ะกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเคราตินนะคะสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆค่ะและโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบ้างมีรังแคค่ะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษค่ะ Green Bio ซองสีแดงค่ะช่วยดูแลปัญหาผมร่วงได้นะคะผมบางรังแค่ทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงขึ้นค่ะ
2: วันนี้เพลงช้าเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะ

ลงจากสปป.ลาวนะครับสาวอินเตอร์นะครับถ้าชอบเพลงนี้หรือเพลงอื่นๆนะครับหรือเพลงช่างเปิดก็ดีๆนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถขอได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับนะฮะในช่วงเวลา 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตาติดตามกันได้เสาร์นี้จะเป็นใครแทนพี่อ้อยกระท้อนนะครับติดตามกันได้ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงนะครับวันนี้พี่เมื่อวานเห็นทางโปรดิวเซอร์ท่านบอกว่าพี่อ้อยติดภารกิจนะครับในช่วงเวลาเพลงเพื่อชีวิตนะครับติดตามกันนะครับทุกช่วงนั้นจัดรายการเลย

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: ครีมไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปตามคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ยูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญยูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ยูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ยูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้คุณ
2: สนับสน
1: ุ
2: นโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: อยู่ทาง8ริ้วทางฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าอยากจะให้เรา2เพลงช่วยนะครับขับขานเพลงนี้นะครับฝากชาวลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับอาจารย์ไข่มาริโฮน่ากับต้นข้าสุปริยานะครับช่วยเรา2คนด้วยนะ

0: วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ไข่มาริโฮน่ามารอกับเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณน้องต้นข้าว
0: สุปิยาด้วยนะครับแหมสดๆเลยออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเลยขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่ได้เริ่มต้นนะครับปฏิบัติภารกิจกันใหม่ด้วยนะคะ
1: ค
0: ติธรรมนำชีวิตปิดท้ายครับสำหรับวันนี
1: ้ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะจากหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลค่ะท่านบอกว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตแย่มีสติอดทนทำจิตใจให้สงบปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่ติดตามแม่ธราศิรินทรานิยากรนะครับผู้ร่ำรวยมหานครสุปนิเอสเมทที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือดอกกระเจียวบานนะคะ
1: ขอบพระคุณดาวนะคะจากคุณต้อมแบริ่งด้วยเมื่อวานก็ให้มา100ดาววันนี้ให้อีกมา100ดวง
0: เป็นตัวอย่างที่ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งต่อนะคุณต้อมนะท่านอื่นจะเรียนแบบก็ยินดีนะครับดูแลตัวเองด้วยพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุปสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบ

0: สถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เป็นบทเพลงที่ส่งไปนะคะก็ยาวๆอย่างนี้ของแท้แน่นอนสุนทัญญากรค่ะพบกันตรงนี้สวัสดีท่านค่ะเจอกันที่นี่ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะก็มีความสุขกันเยอะๆมีพลังเยอะๆจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเรากำหนดให้เราได้มีแรงหรือไม่มีแรงจริงๆนะจิตเราทั้งสิ้นเลยจิตเราจะบอกว่าอ้าวเธอผิดหวังเสียใจสมหวังอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเราให้เข้มแข็งเดี๋ยวส่งต่อไปที่กายเนี่ยบางทีโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยทำไมไม่ไหวก็เพราะใจเราน่ะแต่ว่าเฮ้ยเราสู้นะฮึบเข้าไปนะคะมาเพิ่มพลังกันด้วยบทเพลงวันนี้มาเพิ่มพลังกันด้วยการทักทายด้วยนะคะทาง Facebook อย่าลืมที่จะแชร์เป็นสาธารณะให้ทายด้วยพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาก็ชื่นใจทุกครั้งนะคะก็แชร์เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะคะคุณพีรเดชคุณเล็กกาแฟล็อกวัดบอกว่าไงทักทายก่อนไปรับจ็อบดีใจด้วยนะคะถูกรางวัลใครถูกเดี๋ยวก่อนใครถูกรางวัลเดี๋ยวก่อนแล้วก็บุ๋มบิ๋มสวัสดีค่ะพี่สวยอะไรนะบอกว่าคุณอนุชาบอกจากจังหวัดเลยนะคะมีหลายคนที่เข้ามาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เอ๊ะเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะก็ได้แต่เป็นห่วงเพราะฉะนั้นคนที่เคยเข้ามาก็เข้ามาเถอะค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาที่ Facebook พิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะเราก็จะได้เห็นการจัดรายการของนักจัดรายการแต่ละท่านแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยพี่จอนหลายใจสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีกโอ้พี่สวยบอกโชคดีดีแล้วค่ะพี่ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกขลาภไงก็ตามก็ขอให้แข็งแรงก็แล้วกันบอกจะกำลังจะเข้าผ่าตัดมันต้องมีอะไรมาชดเชยให้เราเสมอดังนั้นถ้าถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเวลาที่เราถูกอะไรถูกขวางกั้นหรือถูกทำให้ต้องเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันจะได้กลับมาอีก5อย่าง5ช่องทางเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีนี่คือพูดปลอบใจตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรคุณสมใจสวัสดีค่ะคุณสุชิรานะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็ขอมีแต่ความโชคดีค่ะคุณเพชรรัตน์บอกสวัสดีทุกคนเอาละค่ะวันนี้ส่งบทเพลงไปเรื่องราวของความสดใสซาบซ่าของชีวิตอ่ะมันก็มีความรักนั่นแหละเป็นพื้นฐานจะรักอะไรก็แล้วแต่รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเห็นไหมรักอะไรก็ได้รักแล้วทำให้เราได้หัวใจพองโตมีความสุขจัดไปแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะฮิตมาราธอนก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่มีต่อสาวอันแรกก็คือคนแบกรักน้องแจ็คนะคะแจ็คธนพลตามด้วยเพลงหวานไม่เป็นค่ะสันติดวงสว่างปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงจริงใจไม่ไกลกาน้องกุ้งนะคะน้องกุ้งสุทธิราชมาถึงเพลงของฝากฝ้าฝั่งของพี่สาวเธอบ้างนะคะเพลงนี้ร้องไว้นานมากอะคิดถึงน้องบ้างนะแล้วถ้าก็มีโอกาสนำมาร้องใหม่แต่ให้ฟังเป็นต้นฉบับคือพี่พึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการระลึกถึงการจากไปของพี่พึ่งนะคะก็คือคักกันเลยทีเดียวทุกคนก็อยากจะไปขึ้นเวทีเพื่อจะได้ระลึกถึงพี่พึ่งเขาถ้าก็ระลึกถึงนะไม่ระลึกถึงแต่ว่าอย่างที่เห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราเปิดโอกาสให้กับเด็กๆให้เขาได้แสดงความสามารถกันไอ้เรารุ่นเราก็ร้องอยู่ที่บ้านนี่แหละมาระลึกกันตรงนี้แล้วกันเปิดเพลงของพี่พึ่งให้ฟังกันนะคะตามด้วยเพลงรักแล้วอย่าลืมค่ะเสียงร้องทาเองซึ่งเพลงนี้พี่พึ่งก็ร้องไว้เหมือนกันทาก็นำมาร้องใหม่ก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชันของทานะคะครูเนตทำดนตรีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงของครูชลธีทานทองอ่ะมาถึงเพลงมหานครไลฟ์กันต่อเนื่องเลยนะคะให้ฟังเพลงหนุ่ม ขออภัยค่ะหนุ่มเมืองเพชรขันชัยยศธนวัฒน์นะคะมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮค่ะฮาเฮกับวงกางเกงคลื่นเครงเที่ยวระนองไปที่ระนองกันเมื่อ13กันยายนปี57กับคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ค่ะช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะพาให้ฟังอีกหนึ่งเพลงตามมาเพราะว่าสินทายังไม่ถึงไงอันนี้ชัดเจนสันลกยาค่ะน้องอนัทนะคะลูกชายคนหนึ่งน่ารักเชียวก็เป็นคนมีความสามารถค่ะแต่งเพลงเองร้องเองจนวันนึงอ่ะจริงๆแล้วก็ร้องเพลงมานานแล้วลูกชายบอกว่าผมร้องมาตลอดนะแม่แต่ว่าแต่งเองด้วยแต่ถึงเวลาชีวิตของคนเราเมื่อมันถึงเวลาจริงๆเข
ขาก็ประสบความสำเร็จโด่งดังขึ้นมานะคะคุณมรกตบอกว่าแหมกินปลาสดปลาก็แปดไม่แหมตีเลยตอนนี้เนาะไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่โชคของคนค่ะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอาความฝันมาให้แล้วกันให้โชคคนแล้วกันตัวเองก็จะก็เรียกว่าอะไรเบาลงหน่อยเพราะว่าเขาบอกมือพารวยหัวพาจนว่างั้นคุณพานุสวัสดีค่ะขอเพลงอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้เรื่อยมาฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะสินทาร้องไปแล้วเปิดไปแล้วว่างั้นแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366โดยเฉพาะในช่วงสายชิวหิวใจของปุ๊บจัดปั๊บนะคะเดี๋ยวท้ายฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันเพลงของเอาเป็นเพลงของน้องต่ายอรไทยให้ฟังเหมือนกับคนเราจะมาเจอกันมันไม่ใช่บังเอิญมาพบกันเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็ขอให้ความรักนี่มันเป็นนิรันดรกันแล้วกันฟังเพลงนี้เพื่อรอสายคุณผู้ฟังนะคะ022481366ค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะสายชิวใจหาไม่ได้นักทักทายใครจริงๆทำให้เห็นข้อความนะคุณผู้ฟังคุณพบศักดิ์ไหมจากชิคาโก USA สวัสดีนะคะน้องหญิงแล้วก็เมื่อกี้เห็นเนยนะก็คุณสงวนศรีค่ะแล้วก็แม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่จุ๋มแล้วก็ทุกคนนะคะบางทีคนเราเนาะเห็นแล้วมันก็ไม่เข้าใจในความคิดของแต่ละคนไม่ต้องเข้าใจดีกว่าเข้าใจตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใจความคิดอื่นมาฟังเพลงกันในช่วงนี้ค่ะสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจะบอกให้มายังคะถ้ายังไม่มาอ้อมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมรกตแสงแก้วค่ะ
1: สวัสดี
2: ต้อนรับพี่ทาด้วยนะคะ
1: เอ้ยทาต้องรับต้อนรับพี่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่
2: ติดเต้น
1: ตกลงให้ทาต้อนรับหรือจะมาต้อนรับทากันดี
2: ติดเต้น
1: ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะทำอะไรอย
2: ู่ขอเพลงสาวเทาผ้าไหมอะค่ะ
1: แล้วทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์โซฟาค่ะร้านนิวเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
1: ร้านนิวเฟอร์นิเจอร์นะรับตอนนี้รับซ่อมใช่ไหมเดี๋ยวส่งมาให้ซ่อมเลย
2: รับซ่อมแล้วก็รับทำค่ะ
1: รับทำด้วย
2: หนูเป็นพนักงานเขาอะค่ะ
1: อ๋อเหรอแล้วจริงๆแล้วชื่อร้านอะไรนะจะได้จดไว้เดี๋ยวจะได้ไปใช้บริการ
2: ร้านนิวเฟอร์นิเจอร์ค่ะสุขาภิบาล5ค่ะ
1: นิวเฟอร์นิเจอร์นะ
2: ค่ะเบอร์โทรติดต่อเจ้านายคุณปิงค่ะ
1: ตอน
2: น
1: ี้
2: เบอร์0832 665005ค่ะ
1: 0832665005นะได้เลยเอาใครจะไปใช้บริการเฟอร์นิเจอร์จะซ่อมรู้จะสร้างได้หมด
2: ติดผ้าม่านด้วยค่ะติดผ
1: ้
2: าม
1: ่
2: านติดโปรเจคเตอร์ทำสีตู้โต๊ะด้วยค่ะ
1: เอาเลยเอาเลยได้เลยจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวขอให้มีงานได้เยอะก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงที่แนะนำในช่วงนี้เลยนะคะคุณมรกตนะ
2: ขายเต็มเต็มเดี๋ยวขอฝากเพลงให้กับโรงงานกระเป๋าด้วยค่ะ
1: ได้อย่างนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้เริ่มเข้าเริ่มหายตื่นเต้นและเริ่มละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หาตัวให้ตามนั้นแล้วไงอีก
2: ขอฝากเพลงสาวเทาผ้าไหมให้กับโรงงานกระเป๋าซอย2แล้วก็ที่อยู่ล็อก2นะคะแล้วก็ให้กับพนักงานทุกท่านแล้วก็พนักงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์นันทวันอยู่ที่ลาดพร้าวซอยบ้านผู้ใหญ่ผินด้วยค่ะทุกท่านเลยค่ะ
1: หมดยังไม่หมดใช่ไหมหมดยัง
2: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วนะ
2: แล้วพี่ทาด้วยแล้วก็คนที่รับสายอะค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยจ้ะได้เลย
2: คนสวยอะค่ะคนสวยเสียงเพราะๆนุ่มๆอะค่ะ
1: โอ้คนสวย
2: หลังใหม่อะค่ะ
1: โอ้โหฟังเสียงนี้รู้เลยว่าสวย
2: จ้าค่ะน่ารักค่ะฟังแล้ว
1: ได้เลยค่ะอ้าวตกลง
2: พี่ทาก็น่ารักค่ะดูวิดีโออะไรที่พี่ทาไลฟ์สดเหรอกับลูกสาวหรือน้องหรือหลานหรือน้อง
1: เยอะเลยเยอะเลยแล้วไงคะดูแล้วเป็นไง
2: ก็น่ารักค่ะพี่ทาทำแบบเต้นน่ารักค่ะ
1: ขอบคุณมากอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมกันเนาะคุณมรกตนะ
2: จ้า
1: ขอต้อนรับนะค่ะขอต้อนรับคุณมรกตนะ
2: จ้าจ้า
1: ได้เลยได้เลยโชคดีนะคะ
2: จ้า
1: ปางานเยอะเงินเยอะสุขภาพแข็งแรงจ้า
2: จ้าเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายนะถึงบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันถึงบอกว่าเราต้องใช้คำว่ามีสติในตลอดในทุกๆขณะจิตนะคะจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องควบคุมให้มันให้ได้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องราวได้เสมอเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิดความเสียหายเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้ได้แล้วก็ให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆกันแล้วกันฟังเพลงในช่วงนี้ค่ะสายชีวิตใจกับเพลงสาวทอผ้าไหมมณีมุกดาค่ะตามคำแนะนำค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
3: เดี๋ยวได้ฟังกันนะคะสำหรับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฟังเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้จัดสรรชีวิตเกี่ยวกับเรื่องมรดกทางการเงินนะคะไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตว่างั้นเถอะกับเรื่องราวตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้วางแผนไว้เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทนะคะแล้วก็สูงเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยระหว่างทางมีเงินกลับคืนมานะถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยากให้ลองฟังดูนะคะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่ามันเป็นการสูญเปล่าเสียเปล่านะคะมีอะไรบ้างค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้เลยค่ะ022014364โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเขารอที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะในการที่จะทำความเข้าใจกับเราให้ได้มากที่สุดสอบถามว่าส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งแล้วมีอะไรได้มาบ้างหรือว่าส่งไม่ไหวอ่ะเงินที่ส่งไปได้มันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยถามนะคะมันจะได้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำเลยก็ทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามทำได้ค่ะที่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรที่หมายเลข022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขออภัยค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะคะหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอะไรคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนนะคะที่หมายเลข0

0: 02-201-4364แต่ถ้าหากว่าคุณทำนั้นทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทายประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะเอาละนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้จัดสรรนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะอยู่กันตรงนี้เป็นครอบครัวนะคะก็ขอให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันเพื่อเป็นพลังให้กันและกันถ้าก็รอเรื่องราวดีๆจากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิต4ภาคที่ได้ฟังเพลงต่อเนื่องแต่แล้วก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจที่ยกยอดไปในชั่วโมงหน้าด้วยก็อย่าลืมต่อสายมาที่022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชงครม.กำหนดราคาตั๋วรถไฟฟ้า 17-45 บาทหวังทันใช้ปี70นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17บาทถึง45บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้าย

0: ิดเหตุยิงการเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาสัยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึง 12 ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ก็เบาที่นี่กรุ๊ปทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: อ่ะมาสำหรับพาเรทเพลงฮิตที่สี่พาได้ฟังกันช่วงนี้นะคะที่ฮาเปิดเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจไปกับเพลงกำลังใจวงโฮปนะคะก็เป็นเพลงที่เรียกว่าส่งให้เราได้รู้สึกดีขึ้นนะคะขอบคุณมากสำหรับคุณแก้วตานะคะมาฟังมานานแล้วคุณกฤษชมนด้วยแล้วก็น้องสานะคะปาโมลีฟอะไรได้จัดดีเจหลับแล้วไม่รับรับได้ไงล่ะเปิดเพลงให้พี่หวานอ๋อก็บอกว่าอยากเปิดเพลงอยากให้ฟังเพลงหวานๆเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านที่จะต้องแนะนำเพลงก็จะเป็นเพลงที่ประมาณช้าๆแล้วก็กลางๆสำหรับในพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคในวันนี้ใครนำเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะใครเอ่ย
4: พี่ต้นเอง
3: พี่ต้นพี่ต้นที่อยู่ที
4: ่เขหาราม
3: เขหารามใช่ไหมคะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
4: สบายดีไม่เจอนานเลยนะ
3: จะเจอกันตรงไหนอะพี่เราก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วปะแห่อยู่นี่แหละพี่จะแห่อะไรนะตอนนี้พี่ต้นทำอะไรอยู่
4: อยู่คนเดียวไม่ทำอะไรเกษตรนะครับเกษตรแล้วไม่ทำอะไร
3: เอาไหมนะทำอะไรนะหมายถึง
4: เกษตรแล้วไม่ทำอะไร
3: จะจบอะไรนะเดี๋ยวช้าๆพี
4: ่เกษตรแล้วไม่ได้ทำอะไร
3: อ๋อเกษียณแล้วมันมีปัญหากับหูทาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เกษียณแล้วไม่ทำอะไรก็ทำทั้งงานก็ได้นี่พี
4: ่งานบ้านงานช่องมาทำเหร
3: ออ๋อทำงานบ้านแล้วงานช่องมันทำยังไงอะพี่ยากไหม
4: งานช่อง
3: เออมีความสุขนะพี่ต้นมีความสุขแหมได้ยินไม่ได้ยินเสียงของร้อนนี่มานานใช่แล้วแต่พี่ก็ยังฟังอยู่ใช่ไหมหรือไม่ค่อยได้ฟังละ
4: ฟังอยู่
3: ใช่ไหมคะ
4: โทรมาติด
3: ก็ไม่ไปโทรมาก็พยายามหน่อยสิพี่ถ้าคนเรารักจริงอ่ะก็ต้องพยายามหน่อยรักจริงให้ติงนางประมาณนี้เฮ้ยแล้วพี่ต้น
4: เดี๋ยวขอเธอนี
3: ่ฮะ
4: เดี๋ยวขอเธอนี
3: ่ขออะไรพี
4: ่ขอตาแต่งงาน
3: พี่ต้นอย่าพูดเล่นอย่านะถ้ากำลังจะมีเพลงใหม่นะเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องความรักนะอย่านะแต่ตอนนี้กำลังโหยหาอยู่พี่ต้นไม่รู้เหรอ
4: ไม่รู้
3: พอละอย่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวหลายๆคนก็จะหมั่นไส้อย่างนี้ดีกว่าพี่ต้นฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้
3: ฟังอะไรกันดีคะ
4: ไม่มีเจอจะบอกรักใครหญิงทิติการ
3: นี่แล้วตกลงมีไหม

0: มีหรือเปล่า
1: ลักตาข้างเดียว
0: ฮะ
1: ลักตาข้างเดียว
0: ข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงข้าวเหนียวไหมอย่างนั้นใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ใช
0: ่ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะพี่ต้น
1: มอบให้จีนค่ะน้องหมากไหม
0: แล้วคนอื่นล่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
1: คนอื่นก็เป็นอะไรสองรับไปด้วย
0: อืมให้ทุกคนเลยนะเพลงนี้มีความหมายดี
1: โอเค
0: ได้เลยแต่พี่ต้นต้องมาพูดกับทานนะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะคะ
1: ต้องตามนะ
0: ได้เลยแหมดีมากเลยพี่ต้นจะตามตลอดไหม
1: ใช่ละ
0: จะตามทาตลอดไหม
1: ตันเออตันเออ
0: ดีมากดีมากถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ตามก่อนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เราจะฟังตรงนี้นะว่าพี่ต้นจะมีแรงจริงหรือเปล่าและไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: อย่างนี้แหละแจ๋วแจ๋วพี่ต้นมีความสุขเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงนะพี่นะ
1: จริงกันครับ
0: แล้วก็มีเสียงแห่ๆอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะชอบ ดีมีความสุขวิมีความสุขคนเรามันต้องมีความสุขนะมันจะทำให้เราอย่างน้อยคือแก่ช้าลงหน่อย นะแล้วก็ในระบบต่างๆในร่างกายมันก็จะทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้พี่ต้นแข็งแรงแข็งแรงนะคะพี่
1: ครับปีนาแข็งแรงแข็งแรงเหมือนกันนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะพี่แล้วมีโอกาสมาคุยกันอีกนะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไปค่ะโอ้มาเลยเรื่องราวของความรักทีเนี้ยหวานถูกใจน้ำหวานถูกใจหลายคนแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่า fall in love แต่ถ้าไม่มีความรักเราก็มีฟังเพลงแบบนี้ก็ทำให้มีความสุขได้เหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่15ด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยรารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระไปฟังเพลงนี้เพลงแรกแล้วกันค่ะถึงเวลาจะบอกรักค่ะโอ้โหเราจะมีแต่เรื่องของความรักล้วนๆในสี่เพลงนี้ฉะนั้นใครที่นึกถึงเพลงไหนแนะนำกันได้ค่ะ022481366เดี๋ยวก่อนบุ๋มบิ๋มว่าไงหยุดความคิดนั่นไว้คืออะไรบุ๋มบิ๋ม ค่ะไปฟังเพลงกันค่ะ

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: คนเราถ้ารักแล้วมันรักเลยเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมันก็รักได้อะมันสวยงามอยู่แล้วนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงถึงเวลาจะบอกรักนะคะสุนารีราชสีมารักเธอทุกพศค่ะน้องตู่มันธนานะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครนั่นไงนะคะเสียงร้องของน้องหญิงทิติการค่ะปิดท้ายด้วยเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินงานเพลงของอาจารย์พรพจน์นะคะซึ่งตัวเธอเองจะได้มีโอกาสร้องเพลงงานเพลงใหม่ที่ลักษณะเพลงคงจะแตกต่างไปก็ต้องติดตามนะคะนี่ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าการสร้างเนี่ยคือสิ่งที่ดีสร้างสรรค์ศิลปะเพราะว่าถ้าว่าหลายๆคนที่ชอบฟังเพลงหลายๆรูปแบบนะคะก็จะได้ฟังจากเสียงคุณถาด้วยอันนี้ก็ฝากไว้แต่สำหรับเรื่องราวของเพลงที่ผ่านไปในพาเรทเพลงฮิตที่15ก็ยังย้ำถึงเรื่องของความรักนั่นเองขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเอราอาหารรสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาหาร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้มาจ่อคิวฮิตกันนะคะกับบทเพลงของต้าตจวค่ะสังกัด TJ Indie Record นะคะเพลงชื่อว่ามักใหญ่ไฟสวยนะคะเป็นคำร้องทำนองโดยจตุพลกองสอนนะคะวงเล็บอินดี้เรียบเรียงโดยเจขออภัยค่ะ The JC ค่ะ The JC นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านค่ะ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวแอร์โปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่น
2: เป็นไงบ้างคะกินข้าวคนเดียวมันเหงาไหมหาเพื่อนสิหาเพื่อนเนาะคือขอให้เขาเรียกว่าเหงาแบบมีแฟนกับเหงาแบบเรื่องไม่มีแฟนแต่มีเพื่อนแต่มีแฟนแล้วไม่มีเพื่อนโอ้โหเอาเหงาแบบไหนดีมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเข้าใจได้เรื่องเราธรรมชาติของคนเราที่ต้องการการมีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยจากจุดเริ่มต้นของความเหงานั่นเองก็เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะกับเพลงเมื่อสักครู่ก็คือหม้อหุงข้าวเพลงน่ารักน่ารักเสียงร้องของน้องพันธ์แล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์ตอนนี้ขึ้นมาฮิตที่1แล้วนะคะก่อนหน้านั้นคือเพลงแก้บนค่ะก็คงจะตรงใจของสาวโสดหลายคนนะคะที่อยากเป็นแบบนี้นะคะการตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้อยู่ในฮิตที่13ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเราถ้าหากว่าเป็นครอบครัวแล้วมันต้องมีโอ้ความรับผิดชอบต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลต้องจัดสรรอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าความเป็นครอบครัวนั้นละเอียดอ่อนจริงๆกับการที่คน2คนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมรดกทางการเงินอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครอบครัวที่แตกแยกส่วนใหญ่เลยก็คือเนี่ยแหละปัญหาการเงินนี่แหละดังนั้นจัดสรรตรงนี้ไว้ค่ะพอถึงวันนึงที่เราอยู่จนครบสัญญาเราก็มีเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวหรือว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างทางที่เราส่งเบี้ยไปซึ่งเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8 บาทเนี่ยมันก็มีเงินกลับคืนมาเหมือนกันนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตลองดูค่ะต้องฟังดูว่ามีอะไรกลับคืนมาบ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรืออยู่จนครบสัญญากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ก่อนเลยค่ะ02-201-4364เจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะสอบถามข้อมูลก่อนให้สบายใจให้เข้าใจให้มั่นจอยให้มั่นจอยให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทำได้แต่ถ้าหากว่าเอ้ยเราอยากจะทำเลยมั่นใจแล้วก็ทำได้สำหรับผู้ที่มีอายุ50-75 ปีค่ะทำได้ง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลาน

สมัครให้ก็ได้เอ้าลองฟังดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับเงื่อนไขผลประโยชน์ที่จะได้รับแบบชัดๆกันแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะเบอร์นี้เลย022014364มีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขและผลประโยชน์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ022014364นะคะแต่ถ้าหากว่าจะตัดสินใจทำทุกการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนั่นนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนช้ำก็ยังไม่ชาทำหมาล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มอุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงที่ชื่อว่านางนวลเสียงร้องพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะก็นกนางนวลเป็นนกทะเลขนาดกลางถึงใหญ่นะคะที่มีความผูกพันกับมนุษย์และท้องทะเลมาอย่างยาวนานพวกนกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและมักปรากฏในวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบทั้งในฐานะสัตว์อพยพหนีหนาวหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจนั่นหมายถึงเขาเปรียบเทียบนะคะว่านกนางนวลถึงเวลาปุ๊บเขาก็ต้องหาทางที่จะให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเขาต้องหนีหนาวประมาณนี้เหมือนเพลงของทามินเพลงหนึ่งเจ้านกน้อยหนีหนาวมาจากไหน

ชื่อเพลงนกน้อยหนีหนาวคือเขาก็ต้องหาทางที่ทำให้เขามีชีวิตรอดได้เพลงที่ฟังเราก็เหมือนกับเราจะทำยังไงที่เราจะทำให้ชีวิตของเราดำรงต่อไปได้เหมือนกับนกที่เขาต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่มากกว่าเราก็ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เราจะไม่ยอมย่อท้อเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้นะคะกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแล้วสู้นะคะทุกคนถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้สติอย่างมากๆในการที่เราจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราแก้ไม่ได้ใช้เวลาค่ะถ้าจะพูดเสมอเลยว่าให้เวลาเป็นตัวช่วยในการที่เราจะทำเรื่องใดๆให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นขอให้กำลังใจนะคะและขอบคุณสำหรับ

0: 935ครับวันนี้ส่งอาหารให้พวกเราอีกแล้วนะคะก็ขอให้มีผู้โดยสารเยอะๆเลยถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะไม่ได้ใส่เสน่ห์มาใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ใส่กลับเอาไปใส่นะขอบคุณมากจริงๆเราไม่อยากรบกวนก็เอามาให้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่งใจถึงพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ทำอะไรอยู่ก็ขอให้สำเร็จนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ขายดีๆมีผู้มาอุดหนุนเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปอุดหนุนตัวเองก่อนนะเพราะเราต้องไปทานข้าวเพื่อเพิ่มพลังกันก่อนพักครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะฟังข่าวช่วงยาวๆแล้วก็ไปทานข้าวให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับมาเจอทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาฬสินธุ์ดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
5: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะ ส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราช

0: ธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเปรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเรียกบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆ

0: ในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปาการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อน เมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มี

0: อีกเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวงดีอีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่า

ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจ

0: การจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายเศรษฐนก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดที่มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้5ถึง10สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงศ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งราคาน้ำมัน

0: ขึ้นมา 30% แต่ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะได้บอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาดีบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งของทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค
1: ่
0: ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ

0: 3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: มหานครออนไลน์
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เป็นมหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำกันมาก็จัดให้ไปนะคะขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์นะคุณชินกรระยองได้ฟังแล้วนะคะหัวใจพิการน้องนุชวิลาวันก็จบไปเมื่อสักครู่นะคะมีลุง935พระราม3ก็รักชนไม่รู้จะรักยังไงพี่เสด็จก็ผ่านแล้วนะคะคุณอาแปดริ้วยังไม่ได้ฟังนะคุณพงพันธ์รักพลาดพร้าวคุณเล็กสิงห์บุรีนะคะแล้วก็คุณสมพงษ์ลาดกระบังที่ยังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลง History ค่ะเรื่องราวของการความเรื่องอกหักรักคุดประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความที่คนที่โดนทิ้งไม่เข้าใจทำไงถึงบอกว่าเราต้องตัดสินใจดีๆนะลองทบทวนกันเยอะๆหน่อยก่อนที่จะไปบอกเลิกรักใครไม่ฉะนั้นแล้วว่าไอ้คนที่เขาเจ็บที่เขาทรมานอ่ะโอ้โหมันไม่ไหวเลยนะมันจะไม่รู้จะต่อสู้กันไงต่อไปบางทีนะมันช็อกกับมันช็อกไม่เคยคิดจริงๆว่าจะทิ้งกลางคันไหลไม่ทันแม้แต่น้ำตาโอ้โหมันมีอาการนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนคิดถึงวันที่เรารักกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะพูดไปปุ๊บเป็นนายเราทันทีคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดเดี๋ยวฟังเพลง History กันนะคะเป็นเพลงที่แนะนำมาเหมือนกันกับเพลงพี่ผิดอะไรเกษมคมสันแล้วก็ตามด้วยไม้พิรมพรกลับคำสาลาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมมหานครกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะที่จะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะเจอแฟนคลับพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้ฟังเพลงจากศิลปินรวมถึงได้พบกับดีเจด้วยนะคะพบกับดีเจที่จะดูแลคุณผู้ฟังพ่อผอ.สุนั้นจัดสรรดีแน่นอนไปเมื่อไหร่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ใหญ่ของเรานะคะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเรียกประกันถูกเริ่มต้นมาละ8บาทสอบถามโทร022014364นะคะแล้วถ้าก็จะทิ้งท้ายกับบทเพลงในมหานครซุปเปอร์ฮิตยาวๆกันเลยเรากลับมาเจอกันวันเสาร์ค่ะ 7:30 ถึง 10:00 ในภาคพิเศษนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็อย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันด้วย2วันไม่ได้เจอกันคิดถึงกันด้วยนะคะมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงได้มาด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซีมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชว์เซเรียอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของการโชว์ซีเรียอาและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3,500,000 ยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ทลาย

0: ข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคมกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M95

ก็อยากจะบอกนะฮะว่าตอนนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะที่รักทุกคนอยู่นะครับนี่คือสถานีปลายทางนะครับจากหนองกล้วยของหอยโค้งนะครับผมนะฮะแล้วก็มีน้ำตาคนเลวนะครับเกษมคมสันนะครับรวมถึงของมั่นเป็นของขวัญ นะครับพี่สอนสินชัยนะครับแหมพี่จิตก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่17มิถุนายนนะครับตอนนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับนะวันนี้งานยุ่งหรือเปล่านะฮะก็เข้ามารายงานตัวกันนิดนึงนะครับอากาศแถวบ้านเป็นยังไงครับวันนี้แถวพระราม9นี่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแต่มีเมฆมากนิดนึงนะครับนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับชาวคณะก็เข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็มาเข้าสู่ในช่วงของภาคบ่ายนะครับที่เรามาทำงานกันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะทำงานอยู่กำลังขับรถอยู่นะครับกำลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ากำลังเริ่มทำงานในช่วงบ่ายนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับลูกพี่อย่าเพิ่งเข้ามานะครับลูกพี่ไปกินข้าวก่อนนะครับกินให้ท้องอิ่มมีพลังนะครับแล้วก็ค่อยแวะเข้ามาเล่นกับเฮียก็ได้นะแค่เข้ามาในช่วงแรกๆนาที2นาทีก็ได้นะครับมากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นการลงชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวพอลงชื่อเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ยังไม่เห็นแม่เลยแม่หลับ

หรือเปล่านะครับก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับได้ทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับด้วยความรักเลยนะครับเราปูเสื่อรอนะครับย้ำเลยนะครับว่าทุกบ้านทุกด้อมนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่วันพุธกลางสัปดาห์เนี่ยเฮียต้องมา

ับซ่อมภาพพี่อุมาพรนะครับพี่หนูเพียรพี่จิราพรนะครับพี่จิตตาพี่ประภาพี่สัญญาพี่เดชนะครับพี่หญิงเรินนะครับพี่สมทรงก็มาแล้วนะครับนะมีน้องแชมป์นะครับมีคุณมู่จังนะครับพี่วิไลพรนะครับพี่รินร้อยหมื่นพี่นิสาพี่คมคายพี่กฤษมนนะครับพี่กมลลักษณ์นะครับมีพี่พวงรัตน์พี่รุดีนะครับคุณพระพลอยนะครับมีพี่ฟาติมะนะครับพี่มาริกิทวีนะครับมีพี่บุญโฮงนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะส่วนคอมเมนต์ของเราก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะพี่กุลดามาแล้วนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิราพรบอกว่าโอ้โหร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับพี่กฤษมนแต่ยายออดนะครับยายออดบอกว่าระยองฝนตกนะครับโอ้โหดีใจกับระยองด้วยนะครับช่ำๆนะฮะอ้าวชาวคณะส่วนมากก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่สมใจด้วยนะครับนะแต่ป๊อปเสียเปี๊ยกเมื่อกี้แวบเข้ามานะฮะเข้ามาแล้วนะครับก็มายินดีต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะในช่วงของมีคณัชชัยนั่นเองนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาเลือกสายได้เลยจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248หนึ่งสามหกหกแจ๊กกวางน้อยปูเสือรออยู่

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ชาย
1: แชมป์แชมป์เรียกพี่อย่างนี้พี่รู้สึกแปลกๆครับแชมป์เอาเรียกเหมือนเดิมแชมป์อย่ามาพี่ชายจะทำอะไรอยู
2: ่ดูเซ็ตตัวไปพี่ครับ
1: ครับเนี่ยแชมป์เนี่ยเห็นไหมแชมป์พูดเรียกพี่ชายเนี่ยมันแบบฟังมันดูใจสั่นยังไงพี่แชมป์อะแชมป
2: ์
1: กินข้าวยังครับ
2: กิน
1: นะครับวันนี้กินกี่จานแชมป
2: ์จานเดียวครับพี
1: ่จานใหญ่และจานเล็กครับแชมป
2: ์จานใหญ่ครับ
1: อ้าวแล้ววันนี้ช่วงบ่ายฉันต้องทำอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
2: ดูเฟซบุ๊กไอ้พี่หมีครับ
1: โอ้โหรอดูแบบทั้งวันเลยใช่ไหมครับแชมป
2: ์ครับผม
1: แล้วธุรกิจไอติมเป็นไงบ้างครับแชมป
2: ์ดีครับ
1: ดีอยู่ใช่ไหมแบบซื้อมาแล้วก็กินเองใช่ไหมครับแชมป
2: ์ครับผม
1: ครับแชมป์วันนี้แชมป์อยากฟังเพลง
2: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ของท่านผอ.
2: ครับผม
1: โอ้โหนี้ขอเพลงดีมากเลยนะครับแชมป์
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ่ะได้เลยครับแชมป์มอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ทุกอย่างทุกใจครับพี่หมี
1: นี่ต้องบอกให้ท่านผอ.ร้องเพลงเพราะมากเลยนะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยแชมป์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: เจอกันในมีกิจกรรมขึ้นครับพี่หมี
1: ครับผมเจอกันครับแชมป
2: ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วัยรุ่นครับวัยรุ่นครับเสียงครับเสียงครับวัยรุ่นครับขอดังอีกหน่อยพร้อมกัน

0: ขอบคุณครับเห็นหลายๆคน
1: ขอบคุณครับนะฮะงานจากพี่เท่นะครับนี่คือโกหกหน้าตายนะครับก็เป็นบันทึกในงานคาราวานคอนเสิร์ตนะครับชัดๆทั่วไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะการที่เรามีการวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะครับชีวิตมันจะมีเป้าหมายนะครับเราก็จะได้แบบเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีอยู่แล้วนะครับนะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะครับมีรู้มีความอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรานะครับหรือจะส่งลูกเรียนหนังสือดีๆนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะก็วางแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมในการวางแผนระยะยาวเผื่อเวลาที่ตัวเราไม่อยู่ด้วยนะครับนะลองนึกภาพด้วยนะฮะว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเราจากไปอย่างสงบแล้วชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าเฮียอายุยืนแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองกดเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับไปฟังข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับนะแล้วก็ข้อไหนที่เราไม่เข้าใจเราสงสัยก็ถามได้เลยนะครับเพราะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อมูลเขาเรียกปูเสือรอเราอยู่แล้วนะครับนะอยากรู้อะไรถามได้เลยนะฮะกดเลยครับเบอร์นี้ครับ02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีธนัชชัย
1: กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเมื่อมีอาการปวดท้องนะฮะเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายลูกพี่นะครับดูแลด้วยเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นท์ทานง่ายนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วนะฮะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศนะฮะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องมาทำร้ายลูกพี่นะครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

0: 2เพลงนะครับนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะคนเย็นชานะครับแล้วก็มีปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะก็เป็นเพลงที่ยายแสงบางนานะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับตอนนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับ SMS ก็ได้นะครับหรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าหลังไมค์ก็กดมาได้เลยครับจองสายได้หมดเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์บ้างมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับนะมีพี่เน่งบึงกุ่มนะครับมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับนะพี่พลอยนะครับคุณลุง935นะครับมีน้องแวนนครศรีนะครับแล้วก็มีพี่ขวัญปากน้ำนะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับทางหลังใหม่นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเก็บเก็บหัวใจ
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็รีบเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เล่นงานจากแฮมเมอร์นะครับบินหลาจ้า

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบา
1: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ

0: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมาธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้งTanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันชื่อสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7 สัปดาห์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮียฮะ
2: สวัสดีครับน้องแวนโอ้ว้าวใช่ไหมครับ
3: ช
2: ื่อ
3: จังฮะ
2: โอ้ชอบเอาแล้วตอนนี้น้องแวนทำอะไรอยู่ครับผม
3: กำลังนั่งเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยฮะ
2: โอ้ยดูดีมีความสุขมากเลยครับแวนครับครับผมแล้วแถวนครนี่แบบฝนตกบ่อยไหมครับช่วงนี้
3: ตอนนี้เริ่มกำลังจะตกแล้วครับตอนนี้บางที่ครับ
2: กำลังลงใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
2: ับ นะครับเอาหนึ่งอย่างนี้ก็คือแวงนี่คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชแบบยาวๆเลยหรือเปล่าครับ
3: ยังก่อนครับเดี๋ยวประมาณอีกสักพักก็ประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อแล้วฮะ
2: อ๋อนี่คือเหมือนแบบลงมาพักแป๊บนึงใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตั้งแต่ทำโปรเจกต์จบปุ๊บแล้วก็ทำเรื่องสมัครเรียนต่อแล้วประมาณนี้ก็สมัครได้ก็ไปเรียนที่แถวนครปฐมครับมริมณฑลฮะ
2: ก็คือเหมือนเป็นช่วงเหมือนแบบรอช่วงเวลาที่เราเรียนต่อเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ อ้าวดีแล้วนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะ
3: ครับ
2: วันนี้แวนอยากฟังเพลง
3: คนที่รอคอยฮะ
2: ครับผมวันนี้ขออนุญาตเป็นเวอร์ชันพี่แจ็คธนพลเนาะ
3: ได้ฮะ
2: อ้าวได้เลยครับแวนครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
3: ได้ฮะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาฮ่า
3: ไอยาราอาฮ่า
2: เป๊ะมากครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับแวนครับ
3: สาวตุ้งเด็กสาวแล้วก็แก้วฟ้าดีเจทั้งหลายที่พูดมาทักนะคร
2: ับ ครับผมชาวคณะเริ่มทยอยมาเอาได้เลยแมนขอบคุณมากเลยนะ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกันรอนะจ๊ะชื่อชุดว่ารอนะจ๊ะคนดีนะครับนะอ่ะรอรักนะครับออยธนานะฮะมีคนที่รอคอยนะครับแจ็คธนพลนะครับรอเพราะรักนะครับวิรดานะครับแล้วก็รอที่ภูมิเรียงนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์

0: สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาคุยกันนะในเรื่องของความไม่ประมาทกันมากดีกว่านะครับแม่ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะว่าช่วงนี้นี่บางทีฝนตกฉ่ำมากเลยนะครับบางทีฉ่ำถึงขั้นหนักเลยนะฮะแล้วก็ฝนตกเนี่ยทำให้ถนนลื่นนะครับและบางทีเป็นดินลูกรังเนี่ยก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนะโดยเฉพาะท่านที่เรียกว่าใช้รถใช้ถนนตลอดเลยไปส่งของไปดีลงานไปคุยกับลูกค้าบางทีต้องข้ามจังหวัดบางทีไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะคือพูดง่ายๆใช้ชีวิตในการเดินทางนะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังกันแค่นี้จ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่เขารับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนครับไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับลูกพี่ขอข้อมูลทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยลองคำนวณค่าเบี้ยนะครับนะในแต่ละปีนะฮะในแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายไวหรือเปล่าพอมีข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกทีนึงนะฮะว่าเอ๊ะเราจะเริ่มทำดีหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือท่านมาตัดสินใจทีหลังได้นะฉะนั้นเนี่ยโทรเข้าไปพูดคุยกันก่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ฮะคือโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด 100,000 บาทขออภัยครับขออภัย1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ใครที่เป็น FC น้องไอดินนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับนะมีเพลงใหม่มานะครับอ้ายบ่ฮู้ส่วงนะครับผมนะสังกัดสิงห์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะครับแล้วก็เรียบเรียงก็เหมือนกันนะครับพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสะอาดราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาของเรานะฮะก็เป็นเพลงที่ชาวคณะช่วยผมเลือกมานะครับอันนี้ติดค้างมาหลายวันแล้วนะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะฮะอันนี้ก็ขอมาทาง Facebook Live นะฮะเราก็จัดให้นะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับนะพี่สุวิมลพี่บุญช่วยนะฮะก็นะเข้ามาขอเพลงของน้องนันกันนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับช่วงนี้มาทักทายชาวคณะทาง Facebook ไลฟ์บ้างนะครับมีพี่หนูริงนะคุณนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับพี่ขาวดอนนะครับคุณเรียบร้อยชัยแสงนะครับพี่นิสานาถพี่สุวิมลพี่กิติยาพี่บุญเรียนนะครับมีพี่สมชายมีนาคนะครับพี่วรวิสาพี่จรูนนาคแก้วนะครับมีพี่ละอายมีน้องออยคุณแป๋วแป๋วคุณน้ำนะครับมีพี่บุ๋มบิ่มนะพี่บัวบานพี่กีแซ่เบก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟก็รีบกดเข้ามาจองสายเบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366นะฮะกดเข้ามาแล้วขอน้องกวางจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชะยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย

0: ดปอดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิดปอดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเขาเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรสันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สาวเมืองนนท์นะครับออนอรดีนะฮะก็เป็นเพลงที่คุณพลอยนะครับช่วยผมเลือกมานะครับรวมถึง3คำจากใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเป็นเพลงที่คุณลุง935นะฮะก็เป็นชาวคณะของเราทั้ง2ท่านขอเพลงเข้ามาทางหลังใหม่นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องงานจากพี่ทัศน์นะครับนะรักเธอไม่มีพรมแดนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าใครที่จองสายทันเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกัน

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกีทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่ง

0: งขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟีดิชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานพฤทธิ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามแล้วมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโผยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีธนัชชัย
1: มหานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย
0: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหา

0: สองเพลงนะครับนี่คือทวงรักฝากลมนะครับนะนะจากน้องใบเฟิร์นนะครับไมทองคำนะครับแล้วก็โอ้โหพี่ขวัญเรือนี่รีบมาเลยนะครับไวมากเลยนะครับแหมรีบก็มากรี๊ดนะครับชอบสายหวานนะครับแล้วก็มีหงฟ้าน้องแอนมิชัยนะครับนะอ่ะสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: อ้าวนะฮะผ่านไปนะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีธนัชชัยนะฮะแล้วก็เรามีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะรินเชิญนะครับนะพี่เพ็ญภานะครับพี่หนูริงนะครับผมตอนนี้พี่สมใจนะครับน้องมังกรนะครับชาวคณะก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่พินนะครับ
4: ค่ะ
0: อ้าวพี่พินตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
0: ยังร้อนอยู่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะพี่พินนะครับผมขอรหัสเข้าเกมครับลูกพี่
4: อะไรสูตรเข้มข้นถึงใจนะ

0: ไทยเชฟไม่จดไว้หรือเปล่าไทยเชฟอ่ะ
1: ไทยเชฟคือเข้มข้นถึง
0: ใจไม่เขย่าคลุกโรยเขย่าคลุกโรยก่อนเขย่าคลุกโรย
1: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวคราวหน้าต้องจดนะพี่พินนะ
1: ม
0: าครับผมนะอธิบายกติกาสั้นๆนะเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีลูกบอล นะครับแล้วก็ให้พี่พินเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพร้อมหรือยังครับลูกพี่
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมาลุยเลยครับผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆมานะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
1: เอาสีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเอามาครับผมเทมเทมสีเหลืองได้แก่โอ้ตื่นเต้นเหลือเกินโอ้ได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟนะครับเอามาดีครับพี่ตอนนี้นะระหว่างสีแดงกับสีเขียวเลือกสีอะไรดีครับต่อไป
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทรลัมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องแน่นอนครับผมอันสุดท้ายนะครับนะฮะก็คือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่พินเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
1: รอสายถือสายรอใช่ไหมคะ
0: อ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวถือสายรอเลยเดี๋ยวน้องกวางน้อยติดต่อไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับโอ้โหนี่มาถึงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับผมรับกิฟต์เซตไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะก็กดเข้ามาเล่นเกมกันได้นะครับลูกพี่อย่ารอช้านะครับนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
0: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ้านะครับพี่เอื้อมไม่ถึงนะครับฟ้าเป็นของเธอนะครับพี่ชัยโยนะครับแล้วก็มีนกหาฟ้าจากพี่บ่าววีนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาคุยกันเรื่องของการออมกันบ้างนะครับแม่การเก็บเงินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราต้องเก็บเงินเผื่อในยามที่เราไม่มีแรงทำงานนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับนะเอ๊ะทำไมพูดทุกวันเลยก็เพราะว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้ถ้าเราใช้จ่ายด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะครับมีอะไรอุ้ยอยากได้ฉันช็อปมีอะไรอยากได้อุ้ยฉันซื้อเนี่ยวันหนึ่งเงินเราจะหมดครับนะฮะแล้วเงินหมดทำยังไงครับเราก็ต้องไปยืมเขาครับลูกพี่แล้วแปลกมากเลยในช่วงที่เราช็อตเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เราให้เราต้องใช้เงินจริงนะครับก็ทำไงครับพอไปยืมชาวบ้านมาก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนะแล้วบางทีบางครอบครัวเนี่ยไปกู้มานะครับแล้วดอกเบี้ยเยอะมากเลยนะครับแล้วบางทีโอ้ยใช้ตั้งแต่รุ่นแม่นะคุณพ่อคุณแม่จนบางทีเนี่ยมันเยอะจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับนี่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าจะยกยอดหนี้สินของพ่อแม่เนี่ยมายังรุ่นลูกต่อนะครับลูกเราก็มาเป็นเดอะแบกต่อนะครับก็ถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็แนะนำควรจะเก็บเงินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังและสนใจโทรเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะตอนนี้สามารถโทรเข้าไปพูดคุยนะฮะไปปรึกษาได้เลยตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีข้อมูลให้พร้อมอยู่แล้วนะครับสงสัยอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เลยที่เบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ช้างเผือกนะครับงานจากซินสไนเปอร์นะครับนี่คือหมาดำสำลีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับความหวังนะครับงานจากทีเดทนะฮะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบยึดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สมบัติ
1: อ้าวก่อนหน้านี้นะครับขอกอดจากบาร์นี้นะครับเบียร์พร้อมพงนะครับนะน้องดับดาวก็เป็น FC พี่เบียร์นะครับแหมกรี๊ดเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะขอกำลังใจนะครับวันนี้ถูกถามถึงมานะครับเราก็จัดให้นะครับหนูเล็กกากะนะครับเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับท้องเสียขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่านเฟซบุ๊กปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passportการประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้งสองประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นถ้ายึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอน ส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดย
1: ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า

0: 3งานเพลงนะครับมาต้อนรับคุณผู้ฟังสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์วันที่17มิถุนายน3งานเพลงนะครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยกลางดาวงานจากไรอันกาดบัณฑิตก็ตามคำขอทาง SMS 4689400ต่อด้วยของมั่นเป็นของขวัญครับงานจากพี่ภัยพงศธรเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS เช่นกันนะครับจากเชฟพงเจนี่ฝากมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอให้ฟื้นตัวโดยเร็ววันนะครับทุกคนก็ยังคงส่งพลังใจให้อยู่นะรวมไปถึงน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ด้วยนะฮะและคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายจากทางเชฟพงเจนี่ก็แนะนำของมันเป็นของขวัญเวอร์ชันพี่ไผ่พงศธรเข้ามาต่อด้วยเพลงที่3ครับน้ำตาสาวรินงานจากเอื้อจินจินตลาพุทธลาภก็มอบให้คุณพลอยบางกอกใหญ่แถวๆวัดอรุณนะฮะที่มาทวงถามกันเพราะว่าเมื่อวานก็โดนดองเพลงกันไปอ่ะ3ผลงานเพลงครับต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับไอ้ไอยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาหาร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย
3: ไอยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
0: ก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับกับให้แฟนกัสพาไปเกิดให้ลูกทุ่งมหานครตอนนี้16:22 นมา

0: และเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan นะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการที่จะร่วมโหวตนะฮะถัดไปครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทคุณก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัลครับก็ได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ครับซึ่งมีมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลด้วยกันนะครับถัดไปครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Hondaรุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลรางวัลถัดไปครับรางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษด้วยท่านผู้ฟังสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่คุณจะได้รับของรางวัลพิเศษเนี่ยเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับติดตามรายละเอียดครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆจากทางบมจ. อสมท.ของเราสวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะครับ4689400มี iPhone on Note นะมาฝากเพลงของน้องอ้นนี่หมอลำน้อยเพิ่มเติมจากพี่อรุณแสงสอนการดาวและซ้อนท้ายพี่ไม้นะครับส่วนทางเชฟผมก็บอกว่าขอบพระคุณด้วยนะเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: มาแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับคุณนก
2: นะสวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
0: นี่เว้นวักสายหน้าไม้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: วันนี้ฟ้าฝนเป็นไงบ้างครับสุพรรณบุรี
2: ก็ครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: ครึ้มเหรอพี่แต่ไม่มีฝนเลยเนาะฝั่งโน้นเนี่ย
2: ยังไม่มีจ
0: ้
2: ะ
0: แหมวันนี้ช่วงเย็นๆอยากฟังเพลงอะไรล่ะพี่นก
2: ใจสารภาพ
0: ใจสารภาพสารภาพให้ใครเชิญเลย
2: สารภาพให้พี่เสกกับเอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องฟางแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแจ้พี่วังวิสาแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่นันดิษฐ์ในลำปางจ้ะ
0: นี่นะครับครบแก๊งเลยนะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่นกด้วยนะยังไงเดี๋ยวขอให้มีความสุขมากๆเช่นเดิมนะพี่นะ
2: เช่นเดียวกันจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าช่วงนี
0: ้นี่ได้เลยครับพี่วันนี้มาสายหวานเลยนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่นกสวัสดีครับหนึ่งสายน้ำใหม่นะฮะก็เดินทางกันอย่างรวดเร็วกับช่วงของสายชิวฮิวใจที่หมายเลขโทรศัพท์022481366สายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มี

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มาก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยทางไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะครับรวมไปถึงสามสาวจิวเวลรี่ฝั่งพระโขนงก็แวะมาทักทายกันส่งตัวแทนมานะคุณปาริตานะครับสวัสดีด้วยสาวสวยแต่มาช่วงนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์แล้วก็มองหาเรื่องราวของการวางแผนในอนาคตของตัวคนเองหรือว่าอนาคตของลูกของหลานในยามที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขานะครับก็เป็นเรื่องราวของอนาคตนะทั้งการวางแผนสร้างมรดกก็ดีหรือว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อตัวคนเองเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายครับตัวนี้จากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคุณฟังเบี้ยประกันกรมธรรม์ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญครับเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับส่วนการคุ้มครองหลากหลายกรณีครับกรณีที่1ที่จะพูดถึงก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับคุณก็อยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยนะครับหากอยู่ครบสัญญาครับก็จะรับเงินสูงสุด450,000 บาทถือได้ว่าตัวนี้ก็ครอบคลุมหลากหลายกรณีนะคุณฟังนะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364ครับย้ำอีกครั้งนะครับ022014364สมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีครับถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่จะสมัครเองเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะดูแลบริการกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าลูกหลานที่ฟัง FM 95กันอยู่เนี่ยนะครับผ่านไปผ่านมาอยากจะรู้สึกว่าสอบถามให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนาะหรืออยากจะสมัครให้ท่านนี่ก็โทรไปได้เช่นกันเลยครับเพียงอายุ50ถึง75อย่างที่ได้บอกไปโทรเลยครับ022014364 022014364นะครับจากไทยประกันชีวิตคุณผู้ฟังเพราะว่าหากเราหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเป็นเสาหลักหากเกิดการสูญเสียกระทันหันจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆการสร้างมรดกการเตรียมความพร้อมเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังคุณคนที่คุณรักคุณคนที่คุณหวงแหนเนี่ยนะครับก็เขาจะได้ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปกันได้อย่างน้อยๆมีมรดกมีเงินก้อนส่งต่อให้เขานะหรือทำแล้วเมื่ออยู่ครบสัญญาอย่างที่ได้บอกไปก็ยังคงได้รับเงินกลับคืนมาไว้เป็นเงินก้อนดูแลตัวเองได้ในยามที่ร่างกายเราโรยราไม่สามารถที่จะประกอบทำมาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัวหรือว่าหารายได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็อยากให้ลองพิจารณากันดูนะครับจากไทยประกันชีวิต022014364ครับเงินไขก็ง่ายๆนะครับเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ไปจนถึง75ปีช่วงวัยนี้สมัครได้เลยนะครับสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและที่สำคัญคุณผู้ฟังทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทก็ฝากไว้ด้วยท่านผู้ฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาสู่ช่วงมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน กลิ่นกายด้วยนะครับก็ในช่วงมหานครไลฟ์วันนี้หยิบยกเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางหลังใหม่จากปยาสุดสวยของผมจากสมุทรปราการก็ฝากคิดถึงด้วยนะครับวันนี้แกแนะนำเพลงของพี่มดรังสิมันเข้ามาผมขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชั่นสดๆนี่รอสัญญาใจ

0: ความรักสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับแหมเมื่อสักครู่พี่มดบอกว่าตบมือขอให้รวยนี่ผมปรบเลยนะแต่ที่สำคัญครับมีข่าวสารอัปเดตจากทางการเคหะแห่งชาติมาฝากกันนะครับสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้คุณฟังซึ่งการเคหะแห่งชาติเขาเปิดให้เอกชนครับยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์พร้อมธุรกิจต่อเนื่องครับภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรีห้วยกระปิเนื้อที่ประมาณ 3.0.0.6 ไร่ซอยกระเสริม1ตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับเงื่อนไขการให้สิทธิ์เช่ากำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,630,000 บาทระยะเวลาเช่าครับ15ปีคุณผู้ฟังโดยอัตราค่าเช่าปีที่1ถึง3เดือนละ 69,700 บาทยกเว้นค่าเช่าให้6เดือนแรกด้วยนะครับถัดไปครับปีที่4ถึง6เดือนละ 76,000 บาทปีที่7ถึง9เดือนละ82,900 บาทปีที่10ถึง12เดือนละ9,400 บาทและปีที่13ถึง15เดือนละ98,600 บาทพร้อมกำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาอยู่ที่ 326,000 บาทครับและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 295,800 บาทกำหนดยื่นข้อเสนอราคานะครับในวันที่26มิถุนายน2569ในเวลา 9:30 น.ไปจนถึง 10:30 น.และเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10:45 น.เป็นต้นไปณการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-351-7414หรือสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา2ครับที่หมายเลขโทรศัพท์038-466-982และ085-485-6689ในวันและเวลาราชการหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับได้บนเว็บไซต์ www.nha.co.th

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเซฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากวงไม้เมืองนะครับน้ำตาฟ้ากับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: 10:49 โดยประมาณกันแล้วนะครับก็สวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยคุณแม่กอบกุลลาดพร้าว101ครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ปาหลองจากลพบุรีด้วยนะครับคุณพลอยวันวัดอรุณเนาะมียายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์ครับขาประจำของเรารวมไปถึงคุณอุ้มจากอุดรธานีปยาสมุทรปราการรวมไปถึงพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชด้วยนะครับก็ทักทายกันนะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องแชมป์นะก็ยังคงอยู่คุณปาริตาทักทายกันไปเป็นที่เรียบร้อยคุณมาลีก็มาฝากเพลงของน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะครับสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนี่เพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีไปถึงคุณนิสาด้วยนะครับคุณพี่สุวิมลจากพระราม2ก็มาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์สวัสดีไปถึงคุณนงลักษณ์ครับผมก็มาถามหาเพลงใหม่ของน้องไรอันนะซ้อนท้ายพี่ไหมก็มีพี่สอนจินดารัตน์ทักทายด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าจะรับทราบทางวิทยุ FM 95นะครับแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยอีกสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับซึ่งอีกสักครู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาก็จะเริ่มรับสัญญาณนะครับตั้งแต่เวลาช่วง 16:55 จนเสร็จพิธีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกลับมารับฟังรายการของทางคลื่นสถานี FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่อไปนะครับก็สามารถที่จะกลับมาติดตามโอ๊ตได้นะครับในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกับงานจากพี่กุ้งสุทธิราชครับ

0: เชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์บวรราชภักดีเศรษฐกิจจักรีนีปริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแกรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทโธจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณจะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณพระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมะ

วานปัญญรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าทศรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่ง

0: มานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสรีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องพยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการปฏิสถานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตติยศสูงสุดนะครับนั่นวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระ ระยะพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
3: ใช่
2: ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
2: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
2: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ท่านฟังครับขณะนี้รถจนพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่งสององค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู
1: ่ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแจงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดแล้วมาสักครู่นี้กองทหารกิตยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงตัวยามบรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเชิญนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตต
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

Come.

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและพระพรหมวชิรรังสีวัดประวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าในเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าในเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณธิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตะคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: คุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมาสิมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้เป็นสถานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับจากแล้วก็อยู่เดินด้านที่ประทับพระราชปราชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทำได้ซึ่งอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
2: เหมือนกันเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่ตกค้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการบริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศดังสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
3: ับท่านสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เติมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเทศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งมาเป็นกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชสกัดยาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา

0: มัจยังพันเตวิสุวิสุราคณัฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตวิสุวิสุราคณัฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมัจยังพันเตวิสุวิสุราคณัฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัปอัญชลีอันทิวรังอายาจตาสันติทัสสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิตามหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนานักบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจท่านสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพผู้ทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในกัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัจจปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็ม

0: พระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยการพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำผ่านท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการิณีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ร่วมพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากจะทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุขผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากล่าวเฉพาะพระอัจฉริยสัยถ้าทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพระชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหนือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเทศบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรอิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คลองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลภาวสารนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงกระจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจท่านสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์จงอำนวยอิทาวิบาทวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัตรจักขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตภมัคคาถายุติลงด้วยประกาศราชนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาภิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหากรีนศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับ
2: จะมาครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
1: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงนั้นอาสง
1: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
1: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
1: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริญพระปริญสี่รูปจากวัดตาจบพิษสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่เดชพระมหาวิรวงศ์ได้ดังอย่างทรงดันต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยัติ นะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับนะคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระนิทานพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบรมรักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาทในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับ
2: อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุตานนะครับเรียกว่าพัดพุตานส่วนถ้าเป็นพัดปะเรียนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเริ่มประทับพระราชอาณาขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายอยู่
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าผ่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยงสองสำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้จอดงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงนะครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระ

0: มหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำต่ำลงมานิดนึงนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนิน

0: sa inyo.
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกถาที่สวดธรรมกถาสดับประกอบนะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ปิพัฒน์นะมงคลพระชนมประสบทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยธรรมดาการอันนี้บนพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรินทิราเทพยวดีพระบรมราชสารีสิริพัตรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมนี้นะออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาได้นำเรียนรับฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระราชยศยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับและในขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชมเดินไปที่ด้านที่จะได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันในด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถวิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกการเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับสลาบเรื่องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาสัมวานั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 น.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำประสบมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ราชกัลยาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวด้านกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สับเปลี่ยนกันการมาสวดพระพิธีธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านทางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีพระบรมราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับครั้งนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายพระทหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ให้เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดจากทางคุณภาพเลยเนาะ
1: ใช่ครับตัดสัญญาณนะครับครับก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
2: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไร

0: ที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าวที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: ปรีหาคุณไอซ
1: ์ครับ
0: ชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
0: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
0: เจ้มันแก้วนี่มาเป็นชื่อเล่นของคุณนันทนาใช
1: ่ใช่ครับ
0: คุณนันทนาสงประชา
1: สสประชีร
0: แต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของเนี่ยจังหวัดแชัยนาท
1: บัญชีรายชื่อครับภูมิใจไทยครับ
0: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล้ว
1: ใช่
0: ว่าฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมไอ้ชัยนาท
1: ครับ
0: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: สงประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
0: เขาผูกขาดอยู่ละตระกูลเขาเนี่ยละญาติพี่น้องเขาคุณนันทนาถ้าไม่ใช่คุณนันทนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะแต่ตัวคุณนันทนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นบันแก้วครับชัยนาทครับอดีตสสชัยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
0: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ยมีอะไรลับลมคมในกันหรือเปล่าเห็นคนเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์ชนกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณนันทนาสงประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
1: ครับ
0: 1อันนี้1นะ2ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการเหรอนะคุณชัยชนกตอบคุณรัชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทำนองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายนะอันนี้ก็ใจความอะไรว่าอย่างไรคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณเนี้ย
1: ค
0: ุณรัชนกก็ว่านะไม่ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายไปถามเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณรัชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและสสอีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
1: ้ครับ
0: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กันมาที่การงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้หยายโปมากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนสาว หรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไห
1: ม
0: แสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจงวิจาร
1: วิจารได้ครับใช่ครับ
0: ชู้สาวอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียมันยากมากนะขนองคึกขนองมากเกินไปอล.ฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกับกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็พูดว่าอย่างนี้นะ
1: ครับก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของเอองค์ AI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่มเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
0: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีนะครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดตรีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีแล้วก็มีข่าวออกมาครับว่าทีโออาร์เลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอันนี้มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
0: แต่ผมเรื่องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงบอกเคล็ดอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างคุณชัยคุณรัชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ Thailand AI Passport หนักหน่วงมาก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครใช่ไหม
1: คร
0: ับ ไม่พูดถึงคุณพ่อของชัยชนกนะ
1: ครับ
0: คุณเนวินก็สไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปราศัย
1: แต่คุณเนวิน
0: เนี่ยจำได้
1: เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: เขาเป็นดาว
1: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั้นนี่ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
0: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมากที่เห็นชัดเจนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศรษฐ์
1: คุณชาดาชัยเศรษฐ์ใช่ครับ
0: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาพิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยยิ่งพักฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเลือกคุณพิธาใช่ไหม
1: ครับ
0: แกพิปรายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเรื่อง
1: ละเอียดอ่อนเนี่ยครับโอ้โหขอถาม
0: เลย
1: ถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหในใจคนเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วๆไปเนี่ย
1: ครับ
0: เดินไปทักทายคุยไหม
1: ครับ
0: กับทางฝ่ายค้านอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: คือลีลาเขาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมันต้องใจดีสู้เสือ
1: ก็วันนี้ก็เดินปรีก็ไปหาคุณนัชนก
0: เ
1: ลย
0: เราวิจารณ์เราหนักๆนี่เราต้องเข้าไปคุยเข้าไปทักทายอะไรต่าง
1: ๆครับครับ
0: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่จะทั้งคน
1: ฮะครับ
0: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนายกเขาก็เดินเข้าหา ฝ่ายคงฝ่ายข้า
1: เข้าได้กับทุกกลุ่มต้องอย่างนั้นต้อง
0: นายแสดงเวลานั้นเวลานั้นมีปัญหาเขาก็เน็กเขาก็
1: ใช่
0: เขาก็เน็กเขาก็เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
1: ่โอ้โหแบ็คชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เบสานตอนนี้19นาฬิกาตรงนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกลือฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
1: ครับ
0: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าคนเห็นแต่ภาพมันก็อาจจะมีการคุ้มคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายนะ
1: ครับ
0: ชั้นใดก็ชั้นนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันหรอก
1: ครับ
0: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้ก่อน
1: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองนี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ประเด็นไหน
0: ฮะเรื่องที่ไปที่รัสเซีย
1: อ๋อครับครับอ๋อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
0: จับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
1: ครับ
0: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
1: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เบสารแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาธนาลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเห็นหน้ากันผู้นำทุกคน
0: คือมันก็ผมคิดว่ามหานักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าใจว่าทีมงานของบุญมาเด่นนะก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสำนักข่าวของกัมพูชาเขาสำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอต
1: ่
0: อสาธารณะไป
1: เราก็เห็น
0: ในขณะของไทยไม่มีของไทยมีก็ประหลาดแล้วไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะแฟนก็ไปกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit ระหว่างวันที่16ถึง19 ที่16-19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าน่าจะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
1: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะว่าอาเซียนไปทั้งหมดนี่ครับเช่นที่คุยกับรัสเซียฮะ
0: ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็ได้พบกันไปแล้วยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้ประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
1: ครับ
0: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
1: ครับ
0: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็น
1: เยอรมันใช่ไหม
0: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
1: ่ครับ
0: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะ
1: ครับ
0: ต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆ
1: ต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายกบอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียปัญไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T-59Dให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะแต่ว่าส่งรถแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนน่ะด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับนายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็วิจารณ์ไปยุบยับแล้ว
1: ครับครับ
0: โดนรีบอธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่าโอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
1: ครับ
0: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอน
1: ครับ
0: ผมบอกคือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: สนิทกับคุณลุงซินมากๆ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อาเซียนเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะทำงานกอดเลย น่าจะมีใครนายกลาวอย่างเงี้ย
1: นายโอ้โห
0: มีโอกาส
1: ครับ
0: เราพบกันหลายครั้งนะ
1: ใช่ครับ
0: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
1: ่ครับ
0: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็มี
1: ปัญหาเรื่อง
0: มีคอมเมนต์เรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
1: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเนี่ย
0: ต่อไปแล้วก็ไม่คุยนี
1: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
0: แล้วก็ต้องให้แบบ ก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุปจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่อง
0: นี้ช่วยไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่องไปที่ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอ่ะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่ก็ยังไม่พร้อมคุย
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นายกที่อยู่รัสเซียเน
0: ี่
1: ย
0: เรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยว
0: กฟผ.กฟผ.
1: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทางกฟผ.ฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเปิดเผยบอกว่ากฟผ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิมเนี่ย1รอบบินโดยกฟผ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกฟผ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้นะครับกฟผ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกฟผ.ได้ผ่านทาง Facebook Pageการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่เพศาล
0: อ๋อครับ
1: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอะฮะ
0: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
1: ครับครับ
0: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
1: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยอย่าได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์ราชกิจปราการไปคือข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่พิสารรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ อีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับ ซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับ

0: แต่เนื่องจาก EC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าแอบคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยแล้วก็ให้พื้นที่ EC เนี่ยนะครับเสนอนะฮะมากที่สุดครับคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์เพราะว่าคุณพิพัฒน์มีงานอีกจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC นี่แหละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอ่ะครับ
1: โอ้แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
0: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
1: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอโครงการรถไฟฟ้า
0: สายสนามบินใช่มั้ย
1: หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: เนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคลั่งกันอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: นะจะแก้หรือไม่แก้ยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
0: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
1: มันยังไม่ตัดสินใจ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
0: ่ครับ
1: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: แต่คนเนี้ยเขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนเขากดดัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพื่อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ด้าน
0: ครับเพราะเรื่องนี้ที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมนะฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
1: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: เขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
0: รัฐบาลกันใช่ไหม
1: ก็ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็อยากจะได้เงี้ยน
0: ะอ่าฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่วิสาร7-8ปีหรือ9ปีเนี่ย
1: ประมาณ8ปีแล้ว7-8ปีแล้วสมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐเลยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำแบบ
0: ครับ
1: มาได้7-8ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไอสัมปทานเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาว
1: อุตภาวสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
0: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ยังไม่ได้นับหนึ่งเลย
0: ครับ
1: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงก็มันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้เร็วๆแล้วให้เร็วอ่ะ
0: สถานะนะพี่ไพศาลฮะสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ

0: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
1: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
0: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: อืม3ปี4ปีนะ
1: ครับระยะทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของแอร์พอร์ตเรียวลิงค์ฮะปัจจุบันร่วมกับการสร้างส่วนต่อขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544 ล้านบาท
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหคือคุณนรงค์ว่าไงเชิญ
1: ผมนึกย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่เมษาน
0: ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทาง
1: เคลียร์คน
0: ส่งรอบพื้นที่อันนั้นมันก็ไม่ได้สมมติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
1: ครับ
0: แต่โฮเวลเนี่ยมันตอกเสา
1: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เบสารตอกชนิดที่ว่าขึ้นมาโดเดนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะ
0: อืม
1: เพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮเวลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยประโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางซื่อพิพิธภัณฑ์แล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นนะฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาพวกเบล
0: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือฮอปเบล
1: ใช่ครับไอ้เสาพวกเบลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
0: เห็นว่าหลายใช้เงินเยอะอยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: การรถไฟก็ไม่มีความร่ำไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
1: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ
0: ใช่
1: ฮะแต่ว่าปรากฏว่าคดีความ
0: คงอยู่นานนะคงอยู่

0: ก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
1: ่ครับ
0: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะ10,000 กว่าล้านด้วยกัน
1: ครับ
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดงคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
1: ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงกันแต่ต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได้
1: เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้วครับ
0: มันก็มีช่องที่ไปพลิกเพิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
0: ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ดอนเมืองโทเว
1: เดี๋ยวเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอ
0: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่จ่าย
1: ครับ
0: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
1: เออเหรอฮะ
0: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายเลยผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
1: ครับ
0: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ย
1: คือ
0: ไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
1: อ๋อ
0: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
1: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดนั้นใช่ไหม
0: เราไม่ต้องอธิบาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: อันสืบเรื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
0: แล้วมันจบกันไปนะค
1: ือ
0: จบในประเทศไทยมันจบจริงนะ
1: ครับ
0: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้อง
1: อ
0: ันนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
1: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไปแข่งกับเขาใช่ไหม
0: ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ยมันฟ้องฝรั่งมันฟ้องด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราแพ็คไม่ให้ขึ้นราคาหรือยังไง
1: อ๋อฮะ
0: ไปไม่ให้ขึ้นราคาแล้วทำให้เขาต้องขาดทุนเสียรายได
1: ้ก็
0: ฟ้อง
1: ตามกำหนดไอ้โครงการของเขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
0: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไปทางด่วน
1: ครับ
0: ไอ้อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรนี่นะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้ของเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
1: ครับ
0: ออกนอกเมืองไป
1: ครับ
0: เขาก็ฟ้อง
1: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์กับพี่ไพศาลเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอมันสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
0: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
1: ครับ
0: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขณะนั้นอยู่พักหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
1: ครับ
0: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
1: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
0: บนข้างบนมีทาง

0: ด่วน
1: ใช่ครับ
0: คุณนึกถึงภาพเหรอมันก็จะมีทางด่วนที่แบบมันแข่ง
1: คู่กันเลย
0: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
1: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
0: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่อีกส่วนต่อขยายเป็นในทางด่วนอะไร2อ่ะน่ะ
1: ครับ
0: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
1: ครับเชียงรากอะไร
0: ไม่รู้ล่ะเชียงรากเลยไม่รู้ล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันน่ะออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
1: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวยคุณโด่งสุดยอดมาจัดรายการทันหรือว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมว่ามาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณนะพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: แฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่เคยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานน่ารักน้อยน้อยเดี๋ยวรักกันนาน
2: เออ
3: รักน้อยไม่ต้องรักมากหรอก
2: เออ
3: แต่พูดคุยรักกันไปอยู่กันไปนานนาน
2: นานแซวกันอย่างนี้ได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแสดงว่า FC คือตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหม
2: ครับ
3: โอ้นี่แล้วก็ปีก็เอ๊ะจะเนื้อด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโดนประกาศแล้ว
2: เพราะน้ำมันมันลงเอาเลยนะช่วงนี้นะ
3: เออลงเอาเนี่ยดูขอวันที่19อย่าล่มเลยโดนเนาะน้ำมันมันไม่ไหวแล้วอะถึงแม้ว่าจะลงนามไปแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าทันทีทันใดเนาะทางวัยทางนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็วันอาทิตย์ที่20แต่20วันเสาร์นะคะบริษัทในจัดการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่จดมิถุนายนนะคะลง40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทก็ลง18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24บาทลงเป็น23บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลงเหลือ16บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24บาทลดลงเหลือ23บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเหลือ35บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดราคาค่าโดยสารอีกต่อไปนะอันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20วันเสาร์นี้นะคะ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักนึงแล้วล่ะนะครับคือจะมีลูกกัน2คนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะพออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายๆนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับลุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงในชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี้ก็ร่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็ลุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูกสองคนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: มีเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการรถสมัครแบบรถอย่างต้องการรถกระทันหันเลย
2: เหรอผมเองผมยังไง
3: รถแล้วแล้วก็คือเนี่ยทำให้ไม่เห็นผลโดยตรงอ่ะบอกวันนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงที่4เนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ปีชื่อชิงเชงมีน้ำหนัก55กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจเลือกหมัดด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดาคือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แค่กินแค่800แคลอรี่ต่อวันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้แล้วจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีทเดย์วันอาทิตย์อ่ะอด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง7กิโลกรัม 7.5 กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่บรรยาบรรยังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยในช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วก็เกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแทนที่จะลดหมักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เพื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมันนานหลายวันแล้วมันกินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะค่อยๆทำเสร็จค่อยๆเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละโด้งเนาะ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
3: เด็กส
2: ุบุรี
3: ง่ว
2: งลงหมอเด็กอันนั้นแต่อีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่ด้วยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกพระในวัดนี่แหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับ เนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลเออนะครับเมื่อวานอีกเคสหนึ่งนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
3: เออเรื่องสูบบุหรี่
2: เรื่องสูบบุหรี่
3: ตัวนั้นเรื่อง
2: เออนะครับก
3: ็เอาชิ้นเด็กอะไปบวชเนรนะก็อย่าไปอะไรขึ้นมวลหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กก็คือต้องการจะใช้ว่าวันเด็กติดภาคเรียนหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้ามาภาคเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
2: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิอ่ะเนาะทั้งที่ตัวเองเป็นเนนอยู่อ่ะเออแต่เพียงแต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอ่ะ
3: ใช่
2: เออแต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งที่เรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
3: หมายว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟไม่มีตัวเราเกิดเหตุว่ามีรถมีชนรถไฟเนี่ยทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็ระทึกอ่ะเรามีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะคะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าที่สายตรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นตัวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันนี้คงไม่ได้มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมารถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมน
2: ี่
3: คือรถขับตามปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่าระทึกเลย
0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคเส้นเลือดขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอป เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: สวัสดีครับพี่เอิร์ฟพี่ปยาลาสวัสดีนะครับพี่ทักทายผมมาเนาะพี่นงรักพี่ดอกนะครับฟังบอกว่าติดตามนะฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่ดอกมาคพอนนะฮะพี่สมจิตพี่ทัชชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วย FC ทั้งวันนะฮะพามาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีแล้วนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
3: ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
2: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ 4,000 กินเก่งกันด้วยนะวันละ 4,000 เดือนนึงก็ตก 1,200 นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
3: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
2: ใช่นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะนะครับบ้านพักหมาจรปานิสราเออนะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีละป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละเออ
3: ส่วนใหญ่คนเลี้ยงสุนัขเยอะๆเนี่ยจะเนาะอายุเ
2: นาะ
3: แต่เขาก็ใจ
2: บ
3: ุญอ่ะอยู่3
2: เออใจบุญแต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอ่ะจะมาแบกปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
3: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
2: เออใช่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำลูกคนหาบอกคนที่ว่ามันจะเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นไอ้พี่เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวที่เสียงของเราส่งเข้ามานะขนลุกว่าปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวันสุขโสภณอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นี้สมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20ปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักลงกว่า5 ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทรายได้ก็ได้ที่40,000กุ้งเขาได้เป็นร้อยนะน้องระดับส่งเนี่ยก็ต้องมี70-80-50เนาะโอ้แล้วบอกผมว่าได้แบบปลาหมอคางดำมา 5,000 กิโลกรัมบอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากแหละแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยรู้ทำไมแพร่พันธุ์รวดเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลย ก็แต่ปลาหมอคางนำจำนวนมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งหรือว่าพันธุ์ปูลงไปเนี่ยว่าจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมันกินกุ้งอ่ะเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200 บาท
2: โอ้
3: คือลูกกุ้งเอาไปปล่อยลูกเล็กๆเอาไปปล่อยเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมาถูกปลาหมอคางดำกินอ่ะโอ้โหไล่ดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5 บาทแปดบาทและ40,000บาทมหาแล้วกุ้งเขาเชื้อกุ้งเขาล่อไปโดนปลาหมอกินไปก่อนเขาทุกคนต้องไปแสนเป็นล้านอ่ะโอ้โหเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถึง 9,000 ล้านเหรียญนะขอครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา2,600,000 คนนะฮะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3 นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
3: ค่ะ
2: มึงต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
3: ก็เงินมันก็สะพัดอ่ะในพื้นที่
2: ใช่ใช
3: ่การไปดูฟุตบอล
2: นะ
3: สามประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
2: โอ้โห9,000 ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ฮะ9,000 ล้านเหรียญ
3: คูณสามสิบ
2: เดี๋ยวเรา
3: ค
2: ูณ
3: สามสิบ
2: โอ้
3: ต่างกันอีกเท่าไหร่อ่ะ2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
2: ยอดเลยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: คือมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเจริญ2 รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลเพสุวรรณชงวีแล้วก็คุณบรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในลงพื้นที่ไปเลยนะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดดีด้อมตำบลป่าต่ออำเภอเกิดทูจังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงเป็นเรื่องไปสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาดลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงหงงหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณชนทีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่ค่ะรีดอมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่ส่วนใดของหาดรีดอมเป็นพื้นที่สปกพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณชนทีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษเอกสารสิทธิ์ครอบครองนส.3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างใ

0: รงที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้แล้วจะเป็นสปกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยโดยระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะก็เลยมาดูสภาพกันนะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณชลธีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาตามอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งตกไปเราจะหมดโลย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่จะลูกร้อยสี่ไอ้รอบคุณชวีนักเลงพ่อเลยนั่นน่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดด้วยนะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
0: เป็นลูกจ้างด้วย
2: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
0: เจอไหม
2: เจอสารเสพติด5รายครับพี
0: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนนึงยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร
0: ์อ่
2: ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสารบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมการสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนนึงนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกันทั้งหมดยังไม่ซัดทอดนะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
0: แต่จริงๆอย่าทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอกให้รู้ว่าความกังวลหน้าการก่อนด้วยก็จะดีนะ
2: เพราะถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหดูยายของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนกันเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: จำไว้นะคะ1386
2: ครับผมนะฮะ
0: ขอบคุณแล้ว
2: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
0: ใหม
2: ่ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโก

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปัณระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัศวรนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็ว้าวนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาวมหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยนี่อย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรนี่มีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระต๊อมีพี่เรดมีพี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกน้องคิตตี้วังว่าเห็นไหมลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนหนึ่งนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูกนะคะพี่สุริยุทธ์สมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกั๊บทำไมอยากกั๊บ

เนี่ยหมดละเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวๆไม่ใช่แบบมาพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงสายยันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกชเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่เมียทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์ก็เสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนนรสจากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัตรด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันรอขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: งนี้จากนิวคันทรีนะคะหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสยูนะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของนิวคันทรีเขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตราดครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แต่ฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอ่ะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: จะกำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่หมู่บ้านแต่กำจัดปลวกมาแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: อ๋อขอเพื่อนกันเขาเปิดไอ้
0: อ๋อเปิดดู
1: YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังเหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ไม่ได้นอนคนเดียวเหรอนี่มีเพื่อนนอน
1: หลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วย
1: สถานี95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอาเฟซบุ๊กอย่างเงี้ย
1: ครับดูครับครับ
0: อืมอย่างนี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: นะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เบาเสียงแล้วเดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แกล้งนี่แหละแกล้งนี่แหละ
0: อยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกล้งลืม
0: แหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: ครับ
0: ด้วยขอของพี่ก้องไม่ใช่เหรอของพี่ก้องเว้ยไรไม่ใช่เหรอ
1: ของพี่ก้องเว้ยไรครับ
0: บอกพาเมล่าก็ไปกับเอาอีกฮะเล่นมุกอีกฮะแม่พี่นพดลเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะวันนี้ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงแล้วครับมีความสุขเหรอครับ
0: นี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุขเลย
0: เนาะดีใจจังเลยได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขเหรอครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะเฟซบุ๊กเคยเห็น
1: ก็เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีเจสวยทุกคน
0: นี่แหละ
1: ต่อทุกคน
0: นี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SC95ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ของผม
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลย
1: นะขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: อ๋อธรรมดาต้องดูแลสุขภาพ

0: พแหละ
1: เออเนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดลนะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญชิวผิ
2: วใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: นั่นแหละค่ะสาชีวิจัยขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: าบค่ะนะครับเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประชาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของข้าว5เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Superfan Starter ราคาเบาๆ20บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Superfan Diamond นะคะราคาที่500บาทนะคะที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Superfan Starter หรือจะเป็น Mcot Superfan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อบทกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะสองค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลนะคะสามนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและสี่ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชะยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเพิ่มหอมหอมหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าเฮ้ยลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลานี้นะ3ทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเรานี่นะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโทษเท่าบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโทษเท่าตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตบรรเทา5อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนะช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้เหลือ1เพลงรอคุณฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะเป็นโกคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อคุณชั่วโมงหน้าหยุดกันต่อกับพิมดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเซฟเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราย1ชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงษ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริตพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงรับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรด้วยโรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้น ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้พ่อตอกินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: อาห่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยเสียงหล่อจังเลยใครกันเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
3: ธนพลปัสรุครับ
2: โอ้โหมาเต็มยศเลย
3: ชื่
2: อเล่นชื่ออะไร
3: พี่ขวัญครับ
2: พี่ขวัญใช่มั้ยพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี้
3: ฉีดใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
2: เออแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
3: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนาะเรามีลูกเล็กมีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำอย่างนี้ทุกคืนครับ
2: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
3: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่ไปตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเส้นมหานาคไปถึงปากของตลาดเลยครับ
2: อ๋อเหรอคะ
3: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
2: ไม่แล้วช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะใบสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
3: ใช่ไหม
2: มัน
3: แล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเขาอย่างตลาดไทยแหละ
2: จ
3: ะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรอย่างงี้ก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เนาะนะคะพี่นพธนพลอยู่ไหนสุโขทัยเหรอ
3: ใช่ครับผม
2: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหรือไปส่งเอง
3: เมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15 บาทถึง 18 บาทต่อมัดครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เออดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
3: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
2: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
3: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอะ
2: คน
3: เขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
2: ค่ะเน
3: า
2: ะ
3: ใช
2: ่มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
3: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
2: ไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
3: ไปใช่ครับ
2: ไปทวงเงินเขา
3: แล้วมันไม่ได้เงินครับ
2: เนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
3: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดไอ้คนเล็กนี่คือประมาณ4 โมงไอ้แบลป.5
2: หรอคนเล็กป.5แล้วแฝด
3: นี่จะขึ้นป.5อยู่ครับ
2: ขึ้นป.5ใช่ไหมแล้วแฝดพี่นี่คือ2คนเลยเหรอ
3: ครับแฝดพี่นี่ก็พอไปด้วยแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
2: อ๋อก็ยังดีเนาะ
3: ครับ
2: ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
3: แฝดน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวที่เขาเรียนมาครับ
2: อ๋อดีจังเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเนาะ
3: ครับผม
2: เหลือคนเล็กนี่แหละป.5นี่แหละนะ
3: เหลือคนเล็กครับ
2: เนาะป.5นี่แหละนะเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป.3ค่ะ
3: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเรียนบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอยครับ
2: ถอยไม่ได้เนาะของพิมดาก็ป.3เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
3: ครับผมครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ส่วนจริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
2: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: เอาคนข้างหลังไมค์ให้พิมดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
2: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
3: ได้ครับได
2: ้นะคะ
3: ครับผม
2: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
3: ได้ครับผม
2: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่า
2: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาอะฮ่า
3: บอกดังไหมไอยา
2: อะฮ่าอย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
3: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณ4ทุ่มประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ
2: โดย
3: ประม
2: าณนอนละนะจะหมดแล้วนะนะ
3: คร
2: ับให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
3: ผมฟังบางทีถึงน้องการจบ
2: เนี่ยดีเลยนะถึงเพียงคืนเลยนะคะยาวเลย
3: บางทีไปต่อเยอะไงคือนั่งฟังถึงน้องการจบเลยครับ
2: ค่ะยาวๆไปเลยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหมายว่าไงคะ
3: ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
2: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำสักเร็วนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
3: จ้าครับผม
2: ฝันดีนะคะสวัสดี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: อาล่ะคุณผู้ฟังคะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

4เพลงแบบสดๆกันเลยคุณผู้ฟังค่ะจำกันได้มั้ยเอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่มั้ยนะคะสาวร้องนี้แต่ว่าเสียงคุ้นมั้ยล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมดามหานครในวันนี้เขาคือคนคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟิชเจอริ่งกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านหนึ่งคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่สองเพลงที่สองก็นักจัดรายการนะคะช่วงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดๆค่ะจากทรายหฤทัยชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วงสองทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออัยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มกอดทุกบ้านต้องมีอัยระอาหาร

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่ไหมคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์คุณผู้ฟังกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต๋อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวัดนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังวาบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติสิรินะคะบอกผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จครับพอดีครับก็เลยมาฟังพี่พิมดาต่อโอ้นะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุขพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเรืองดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางนึงเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพรวนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลังนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะตอนนี้ค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกพี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวลค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตอีที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวละครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ค่ะสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังป่ะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมโหรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่า
2: เฮ้ยพอโตเกียวคนญี่ปุ่นสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเอง
0: นี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่าสนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มาใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันแล้วก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับแหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับเป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะฮะขับรถเมื่อเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วเฮ้อนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพิมดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันวิ่ง10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงพูดสลับละมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายเฮ้ยแอะไรเนี่ยนลฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ใจ
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

าจะทักบอกว่าจะยากต่อหื้อลำบากสักป่านไหนขึ้นเขาลงเฮ้ยอ้ายเตียงตัวบอกว่าจะเสียงสักป่านไหนความหนาความยาบาดแข่งบาดขายาคงยาขา

จ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจงใหม่เนี่ยจะใดเนี่ยวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีเจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเตี้ยงคืนเน่เป็นไงต้องให้ผู้ภาษาเหนือบ้างนะผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้าพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกำเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ล่ะนะคะเริ่มต้นมากับโกดัมนะคะจริงๆจากว่าจะเลือกแหมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือนอปิอ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยอุ้ยอันนี้ก็ต้องหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอยากฟังเสียงอ้ายบ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตอร์อีไนนี่ก็ตึงหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยนึงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตรานน่านเจ้าเป็นใดรู้สึกว่าเป็นคนเหนือแต่ละก่อนหน้านี้แบบงงว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นาทีค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง7 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTM FM 95แล้วก็ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุณนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิงวิงวิงเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะ
พี่เบลเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสาค่ะคุณแม่ธันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพจน์นะคะพี่นงลักษ์พี่เบลเบดลุงต้อยนะคะตอนนี้ใครที่เราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ทักทายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง TikTok ของดีเจลูกตาลเองนะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นพิเศษนะคะจะได้รู้ว่านอกจากจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะมันก็ยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมาย เป็นคนคนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกั้นอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ02-248-1366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1งานเพลงจากวงฟีนิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมอนและเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
1: สวัสดีค่ะน้องรู้จังจากเจียงใหม่เจ้า
0: โอ้จากเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
1: ๆพี่ไม่สบายสองไหมน้อง
0: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆก็แล้วกันเนาะนะคะ
1: ยังอยู่แม่น้ำแก่ได้ยังได้

0: แต่เราไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
1: ร้อนมากเลยค่ะน้องชาย
0: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี
1: ้ขายดีมากแต่ที่ร้านใหม่น้องชาย
0: เหรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม
0: ่อ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำใหม่
1: ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิม
0: ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
1: ใช่ค่ะพ่อปีนี้พ่อปีโชว์เกษตรจากราชการเนี่ยน้องตา
0: จ้าจ้าโอเคใช
1: ่ครับแล้วก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
0: โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
1: แล้วเมื่อไหร่น้องแซนยังมาเชิญแซนทีละ
0: ก็นั่นละสิเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
1: ข่าวพิชู
0: อ๋อข่าวพิชูด
1: แล้วน่าจะคนเขาสกุลาน้องจัน
0: เออโอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์ทีเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
1: บาจืออย่างหวังแต่งงานจืออย่างน้องจ้ะ
0: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
1: ใช่ค่ะพี่ขอมอบเพลงให้รู้ต่อสมควรนะน้องจ้ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครบ้าง
1: เราลูกเรามองไปลูกป่าสองคนน้องเน้งกับน้องเชียร์แล้วก็
0: จ้ะโอเค
1: ก็ไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลย
0: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มองไปน้องชายน้องแม่แล้วก็มองไปพ่อแม่พี่เรียกกับแม่พี่อ่ะ
0: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
1: ดูแลสุขภาพน้องลูกตาลใจที่มาเยา
0: ะเจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะและยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญนะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมา

นะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนชนะสุนทรค่ะ

0: คอร์ไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเรียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแทนในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริอัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SNS มีเพิ่มหรือเปล่ามีขออู้ได้ก่อของดีเจด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now availableคุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตที่เต็มหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
4: สวัสดีครับน้องลูกตาล
3: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
4: ครับผมชื่อนายวิทยาพี่วิทยาศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านแพง
3: ค่ะ
4: เป็นคุณพ่อจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
3: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
4: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
3: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
4: เราหรือคือทางผ่านของเอพจนาครับ
3: เราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะและอยากมอบให้ใครคะ
4: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงคูหนุ่มทองสะเจนหนุ่มรำนาเชื่อจากคิดบ้านเพลงหนุ่มคุ้มคำว่างหินแล้วก็สาวรองไม้เพลย์บึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำรองทราบสาวบ้านลองจูลองเบอร์เชกสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำว่างหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสร้างสาวสุโพใหญ่สาวศิลรงสาวลำไยหวานมองให้ทุกเสื้อทุกสาย
3: จ้า
4: เราฟังคืนเจ้าฮาเลยอยู่นะครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
4: โอ้ยดีใจเลยพูดกับคนสวย
3: โอ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
4: ขอให้ดีเจลูกตาที่เป็นพิเศษเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
4: ครับผมฟังทุกคืนครับ
3: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่ท่านได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
4: ครับทันอยู่ครับ
3: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
4: เจอตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงเลยน้องสาวดีเจมันดีเจลูกตาลด้วย
3: ตอนไหนนะคะ
4: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
3: น่าจะเป็นท่านอื่นดีเจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือหลับ
4: ทำไมเสียงเหมือนกับ
3: เ
4: ส
3: ีย
4: งลูกตาล
3: เสียงคล้ายๆกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
4: เจ้าเลยผมลุกขึ้นมาโทรเตะไม่มีใครรับสาย
3: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
4: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงลูกตาลลูกตาลเลยครับว่าทำไมจากตอนนี้แต่ก่อนจะเ
3: ตะ
4: ดีทุกเดือนหกทุ่ม
3: เออ
4: คือมาตีสามมั้งจะมาคือตีสามตีสี่มั้ง
3: โอ้น่าจะคล้ายๆกันน่าจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: จ้าช้าๆนะคร
3: ับ ช้าๆค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอ้ยาอ่าฮ่า
3: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากๆนะคะค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
4: ครับผมขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาก็จะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลพบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชันโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะคะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ําบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเจียงไฮน่ะเจ้าเอ๊ะมาจากทางเหนือเลยเนอแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่มั้ยคะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีแจงไฮมาหลายสายเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าอะไรเปิดต้นขบวนไม่ใช่สีต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอ่ะถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กจะเป็นอะไรเสียเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้นะเปลี่ยนไปเรื่อยเสียต้องเปลี่ยนบ้างจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะนะคะเสียบอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาเนี่ย พี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะคะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟพี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจาก

ขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปียบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันเนี่ยเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุ๊ก

กันนะคะจากสายหลังไมค์พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกลด์นะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกาลีใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะกับบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายๆคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตๆที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะในช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มสะอาดไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับผ่านไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทาง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชลิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อมแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นาที9 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: .mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: เชียงคืน2นาทีครับเข้าสู่ช่วง99 Live บนโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาร์คองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบนโตมาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโกคอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโน่เฟรนันเดสครับเบนโดซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสโตโรนโดกัปตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ5-3-2ครับประตูเป็นเลโอเนลเอ็มปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูวาดี้ครับแล้วก็อักเซลโตนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอ็มเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามีแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอดูคายเอมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกปากัมบูลแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเพื่อสิงกาต้าครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้สิงกาต้าเกมวันนี้นี่ขู่แฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮุตตันเป็นหลังย่อของฮุตตันเท็กซัสครับทีมในNFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
13: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี
12: ้โอ้โห
13: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
12: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
13: กับโปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โอ้เอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์ฮองโก้โดนเตะในฝาครับ
12: แนวรับของโก้คองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคร
13: ับ ตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียร์คองโก้ข้างหน้าบักคัมบูกับยูอันวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้ใส่เสื้อสวยนะเดียร์คองโก
12: ้เสื้อสีฟ้าสวยมากพี่รวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับ ันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
13: ครับ
12: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่สุดอายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
13: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้ลงมารับกันแน่นเลยครับ
12: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
13: วางไว้ทางขวากันเซโร่ต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซนเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยรูเบนดิอาสสำรองนะครับ
12: ส่วนรวมถึงอินาซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซนเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โอ้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่เฟรนันเดสด้วย
13: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
12: ครับผมแล้วก็ทักทาย
13: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
12: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
13: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
12: ครับ
13: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
12: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี้คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
13: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
12: แฮตทริกเราเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
13: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายถึงเลยครับเนเวสวางมาขวาลงโล่งอ่ะครับกันเซโลเปิดมาเสาแรกโอ้โหเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินญาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โค

0: ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหถึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
0: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
1: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปตรงโล่งครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้คร
0: ับผู้เล่นของเดียร์ฮองโก้เนี่ยเหมือนไปพวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสนี่นะครับโฉบมาโม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่โบสิตนะครับได้แค่มองลูกนี
1: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเว่เมื่อกี้โดนเนเวสนี่ฉบมาโม่งเข้าไปครับ
0: ไหลไหม
1: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ครับพี่มาเร็วขนาดนี
0: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดคร
1: ับ อ๋อครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับ
0: จ
1: ากประตูของเจ้าเนเบส
0: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์แล้วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
1: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยคร
0: ับ บาคัมบูขวามีวาบิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับยอดใหม่ทีโยดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซัวกูออกข้างด้วยนะครับ
1: จังหวะเปิดไปติดคาเชโลแล้วบอลมากระโดนมาโซกูออกข้างครับคุณซื้อของคองโกนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
0: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมูดูซามี่พยายามจะขึ้นเกม
1: คองโกนี้มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อะครับแต่ถ้าเป็นคองโกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นนะครับแต่ก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
0: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่นให้ยิงลูก2นะครับชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่นคอกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดคล้องกับบรูโน่ปู่มีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
1: ก็ลงครบเลยครับบรรดาตัวหลักตรงกลางของโปรตุเกสวันนี
0: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
1: โอ้โหมีโอกาสนะพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
0: หรือไม่ก็สัก3ก็โอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับไหลทะลุช่องมาแล้วนะเมเดสทางซ้ายเมเดสเจอกับเอมเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
1: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอาท์นะพี่กับเซลิกที
0: ่
1: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
0: อินเวอร์เดโน่แกก็แทบจะดูแทบทุกเกมอ่ะเนี่ย
1: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งแบบดูสอง
0: เ
1: ที่ยวบินไปบินมาเลยพี
0: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
0: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู่
1: ครับผม
0: แต่ได้จบตอนไหนครับชายเยมเบ้ก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้ารันเบสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับบานมิซาก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาวิซ่าทีหน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยานวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับคองโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูตีเสมอไปครับ ยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: ข้างในมันเจาะยากเขาก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี
1: ้โปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
0: ครับเปโดเนโต้จิ้มเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญ่าครับขอสั้นๆเมนเดสวิติญ่าอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
1: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคลองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
0: แบนาโดกันเซโรไม่ลงนะกันเซโรนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
1: มาโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
0: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนวิสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากด้านหลังมาตรงกลางดูว่าพี่โดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยนะแบนาโด
1: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้แบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอทำดีว่าพุทธศิลป์นะครับ
0: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาจัดซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดซิม
1: พวกเคยเจอใน
0: เอฟซียังไม่เลยอีก
1: นะในถ้วยเอเชีย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
1: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้จะแป๊บที่ผ่านไป15จำนวน15ทีแล้วครับ
0: รักฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
1: โอ้จังหวะคิวมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
0: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้ววิซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
1: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกตรงนี้บอลเนี่ยวิธีเข้ากรอบด้วยครับเตะมุมครั้งแรกของคองโกครับ
0: อยากให้สนุกไหม
1: ต้องโดนนะพี่ลุง
0: เอาวันนี้คนที่เชียร์เดียร์ฮองโก้ก็มีนะว่าชอบมวยลองนะ
1: แต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเอาครับ
0: มาซูโกครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะอุ้ย5 6คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซูโกเล่นลูกสูตรไหลขึ้นอ้าวโดนหนักได้เนเวสให้แบนาโดโดนลุม3แบนาโดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ่ออกมาซ้ายครับเอเมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูวากูจะเน้นขึ้นเล็มเส้นครับมามิซาก้ากับมาซูวากูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบักคัมบู
1: รู้สิ่งยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูวากูเนี่ยทางด้านของบักคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: อ้าวอิฟาติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาติเนกับวิกเก็ตคล้ายกันเลย
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: หรือว่าอิฟาติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเซตบอลอยู่กลางสนามครับ
0: เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิตินยาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะขอให้เล่นของเดียร์ฮองโก้ขึ้นมาไล่บอลนะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับโนเมนเดส
1: วิติงยากับจองเลเบนี่ก็ใช่นะพี่
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โปรตุเกสชุดนี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โอ้โหจากปารีสเพียบครับนักเตะโปรตุเกสชุดนี
0: ้บรูโน่ครับ

0: เวสเคาะสั้นๆเคาะให้ผู้เล่นเดียวก็ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
1: ของโคก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
0: วิดินจ้าครับไหลไปตรงกลางเนเวสเนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินยาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่ยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเจอเดียฮองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแบนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอ็มเบมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับติดจากกันเซโล
1: ยังไม่คมเกมลุกของคองโก
0: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโกเนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาหมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสตูกนี้โอ้ยเซฟซะก่อนครับเก็บตกจังหวะสองมาอีกทีบูโนยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เบเนสหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะสองมาเข้าทางบูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เบเนสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายไฟมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอ็มปาซี่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับดีที่เอ็มปาซี่ยังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอ็นปาซี่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ทราบ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต้
1: ป่าแต่นี้ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งมาคืนได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ครับ
1: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณบคิดบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเลย
0: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
0: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้ามันไก่ตอนนี้โดนด่า
1: อ๋อของพี่เจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อเกตเล่นมาทางขวามันอยู่ที
0: ่ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กับ
0: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อได้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ก็เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
1: อืมใช่เดี๋ยวช่วงนี้มีอาจจะมีแบบนี้อีกนะพี
0: ่ดี
1: ครับ
0: เพราะของเรานี่พรีเมียร์สบายๆแล้วเจมส์พักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยไหม
1: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
0: เท่าไหร่ฮะ
1: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
0: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะอะไรกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมเมนต์กันนะ
1: ครับโรนัลโดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
0: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
1: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
0: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
1: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนครับโปรตุเกส
0: ก็
1: ผ่านครึ่งแรกไปแล้ว
0: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
1: ครับ
0: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
1: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับการสนามมองหาเพื่อนยัง

0: เป็นสั้นครับมาที่นูโนเมนเดส
1: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
0: ก็41แล้วนะพี่ดี
1: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
0: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนัลโด
1: อาราโคครับออกมาขวาแบนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบนาโดไหลขึ้นเนเวสอาราโค
0: ของโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำเราก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
1: ครับตรงกลางนี่เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้มันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเยฮองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลซ้ายทีนึงหาช่องอยู่ครับวางยาไหมเคาะสั้นๆบิตินจ้าบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเบย์ก้าครับ
0: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
1: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียของโก้นี่ขวางสองตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซด์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
0: ครับของคู่นี้หลับแน่นแล้วในช่วง5ที่ผ่านมาคนเสร็จนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
1: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะครับเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไหมไปโดเนโต้ตรงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
0: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไปได้ครับอาราปุ่นจะเสียงมีคูลิ่งเบรกคร
1: ับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
0: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่
1: าตกหล่นคู่ไหนก็
0: ครับผม
1: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
0: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
1: มีขอผลลีกเอสโตเนียหร
0: ออืมเดี๋ยวผม
1: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
0: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่พี่ก็ตอนนี้นำอยู่นำฮาจูอยู่1-0ครับ
1: forward
0: ที่10แล้ว
1: division 2สวีเดนเกม
0: division 2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่ลีกผู้หญิงในวีสวีเดนตอนนี้ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับบอล
1: คุณปักคาทามาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
0: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลยพี
1: ่คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่1-0นะครับ
0: ครับผม
1: คุณณัฐพงษ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจม
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ทักทายเรามาด้วยโด่3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
0: ้ถึงไหมพี่สามคนนี้โรนโด
1: คือปัญหาคือเดียคองโกเขารับต่ำ
0: ครับ
1: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าคอถ้าโยนไปให้โรนโดหม่งมันยังพอได้ลุ้นนะครับ
0: ครับผมข้อความทางยูทูบนี่เยอะเลยนะพี่วันนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าดูจากไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากมากนะครับ
0: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปอพลเลยบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
1: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
0: ครับ
1: เกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
0: ใช่ครับพี่ เป็นนัด
1: แรก104แมตช์นะครับ
0: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอฟโตเนียเมื่อกี้แล้วก็คุณวีระชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิดหน่อยครับขอสักลูก
1: อยู่ที่คองโกจะ

0: หิวมากเลยพี่บอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ย6 โมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
1: ครับผม
0: คู่ต่อไป3 เนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้า9 โมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียแล้วก็ทาง SMS บอกว่าสวัสดีค่ะณเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมส์แฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานณเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเคยลงทุนแฟน
1: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
0: ่ครับผมอ
1: ันนี้หวยน้องเคยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
0: 48 ทีมใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27 นาทีโปรตุเกสนำอยู่1-0ครับ
1: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับ
0: ครับผม
1: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
0: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Cord Connect แล้วก็ทางวิทยุของ FM 99ครับ
1: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโด้วุ้ยไม่ถึงครับเพื่อนเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเบมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
0: จังหวะนี้โต้หลุดมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนัลโด้รออยู่แต่เอเบมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับแต่ถือไม่ดำหน้าโดนจังหวะ
1: ใช่ครับ
0: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนัลโด้นี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
1: เนี่ยโรนัลโด้จะได้เล่นกันลูกประมาณนี้นะครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิดินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสย้อนมาเพราะอยู่บรูโน่เปิดมาทางขวาโอ้พี่โดล็อกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี
0: ้เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
1: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับได้ดันไลน์ขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยเมลันโดสปีดไม่ทันครับ
0: โอ้ยิ้มเลยครับเมลันโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเซโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนัลโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันนะคร
1: ับ โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10 ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
0: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010จะทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้วโอ้วันนี้เป้ๆมาดูในสนามด้วยครับ
1: แม่ลูกสาหนีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงมันต้องเปิดยัดครับสปีดไม่มีแล้วคือจะต้องโรนัลโด
0: เปิดเป็นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนัลโด
1: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก2-0น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวังวิซาก้าแล้วครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูคาวออกขวาวานบิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้โหไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบเรโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
0: ้ตัวปูโดนี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโปรก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะดิมเส้นฝั่งขวาอารอนไฟบิซาก้าก
1: องโก้ลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
0: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับกองโก
1: ้เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับแทบบัวที่โดนดักได้วินจินยาวินจินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาเวก้าโดนเตะครับยูฮันวิซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
0: จังหวะเวก้าก็จะพิดบอลหนีแต่โดนวิซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่คุณศิลป์ไม่ได้แจกใบเหลืองนะ

0: จริงคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
1: ตีสามนี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
0: เอกคิมกับจุน
1: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
0: จุนมานั่งรอแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหมาเร็วมาก
0: ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนนี
1: ่น่าจะกินมามี่กินอยู่ห้องนู้นไหมพี่ของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
0: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
1: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่จะดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
0: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจมส
1: ์โอ้โหเป็นค่อนแขนแล้วไปโดนหน้าของเนโต้ครับแล้วโปรตุเกสนี้จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับคนยืนที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
0: ย์ลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
1: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
0: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทสตัวลอยเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้ส่วนไหม
1: ส่วนเร็วก็ยังส่วนไม่ได้ครับคองโก
0: เตะคองโกนี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับสัดขาวพลิกมาสวยอ้าวแล้วครับข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
1: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับได้ยิงไกลบอลเวฉลับเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
0: เกิดเล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียร์ฮองโก้เนี่ย
1: สีนี่แทบจะแทบจะจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยถึงยาโดนบีสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
0: เมราโดครับไหวย้อนคืนเดลโตเวก้าออกมาซ้ายริมเส้นเป็นโดนเนโตวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียร์ฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
1: เจอกับฟานิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นกลางครองบอล33ทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยครับ
0: กับเวก้าอาราโคเมราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาครับวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะแล้วทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
1: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยาวทะลักออกมา
0: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับมายึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันวิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืนเอ็มเบมบ้าตัวเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายปูมาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคายัมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคายัมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสตาครับจังหวะยิงไกลของคายัมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่บูสตัน
0: ถ้าให้หมอบรรยายภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้น่าจะดีนะ
1: ใช่นี่ก็จังหวะเจ็บนี่ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไล่อัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โหบริเกตขึ้นมาทางขวาแคนเชโลมองหาเพื่อนสู่โรนโดที่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียร์ฮองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับเคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
1: บอลเปลี่ยนทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโต้มองหาเพื่อนอยู่ต่อไปดิเวก้า
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโต้โอ้ยจังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเบมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่น

0: ยากทั้งสองฝั่งเลยหวังวีซ่าก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวีซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เดโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลขอตรงกลาง
1: การลุ้นประตูขึ้นมานี่ฟังโก3ครั้งเป็นเกตครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูครับเกนเซโลวิตินยาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้โอ้ยยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
1: เสียไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูใช้วิซ่ายังมีปุลเกตดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: บอลเลี้ยงซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโรเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปู้โดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแม่น่ะโดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อาจจะเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โหโดก็รอเกอร์ครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาดูโนขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียร์คองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคายัมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียร์คองโก
1: ้พอคองโก้ขึ้นช้าได้บุรเกตลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลมาซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงมาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับจะไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
1: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: วิดินด้าไหลมาไปโดนในโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: บริเกตก็เน้นคองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายข้างแรกของโกก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เนโตเวก้าครับต่อบนซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปดูเนโต้โอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยตั้งกันใหม่ครับลาวโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเดียคองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ
1: ่โดนบูโน่เข้ามาบีบตัวเซเบ่ต้องใส่ทิ้งไปก่อนครับเหมือนโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครกันเนี่ยบอลเขาทุ่มแล้วครับกล้องครับ
1: กล้องยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่า
1: เมื่อกี้ไม่รู
0: ้ไม่รู้เลยว่าใคร
1: จับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันเซโร่โอ้ไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาซูกูไปโดนทางด้านของเจ้าคาเชโลครับทำฟาวเห็นปาเต้จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคือเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่ ตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลโอ้โหเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบรโดยังไม่วางยาวครับบูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ๆครับเมนเดสวิจินยา
1: สุดท้ายวิจินยาต้องย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสต้าครับ
0: คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานดิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: เอา
0: ออกไปแล้ว
1: เ
0: ก
1: ี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
1: คล้าย
0: มาร์ติเน
1: สและแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสตรงนี้ใส่สูตรมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งเตะของบุรีเกตครับสามครับบุรีบูโน่ให้มาสั้นๆครับเนเวสบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขอสักขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่หนึ่งกับนี่ครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูกสองนะบุรีเกต
1: เวก้าออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซนเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านละครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงไปคัมบูคอซ่าออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบีตินยาย้อนคืนครับคอซ่าโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีล้นๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคอนเชโร
0: ข้างหน้าเนี่ยมีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงขึ้นสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลย
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: เหมือนคนนี
0: ้งูอ่ะอยู่ทางซ้าย
1: ฝ่าทีนะพี่
0: คนนี้จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียวของโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโรล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอโดโอ้โหโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโกก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโร่ให้เป็นอโดลากตัดในไหลมากันเซโร่จะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
1: แต่คนบังอยู่ตรงนี้สินไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับครับตัดไมค์ทีครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าครับบอลลากกอดเก็บโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่าอุตุสามีแบคคัมบูจิมสั้นๆครับให้บาบิซาก้าขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
1: ตัดฟาวใส่คันเชโร่ครับซึ่งแรกนี่ทดเสียดีครับเสียนี่อับดุลมานเอาคาซิมครับเอาจัสซิมครับจากกาตาบอลโปรตุเกสขึ้นทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่คร
0: ับ จะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเดียของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงถ้าวางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
1: ส่วนนี้ เล่นสั้นๆของคองโก้ทำบอลออกข้างไปครับเด
0: สโปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีครับ
1: คือตอนนี้นี
0: ่นำแค่ลูกเดียวครับ
1: เกมลูกนี้ไม่มีแล้วโปรตุเกสเน้นคองบอลอย่างเดียวครับ
0: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
1: โอ้โหสวิตนี่โดน90บก5เลยนี่อันนั้นเนี่ย
0: ก็หรือว่ามาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียร์ฮองโกขึ้นไปบีบอ่ะโหโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
1: ถึงยาต้องเปลี่ยนแกนมาทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโนสุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
0: ับ ออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมบิตินย่ามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเบรโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิตซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับบูดูซามี่ครับ
1: จังหวะยิงของประตูซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
0: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
1: แฟน
0: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเนี่ย
1: โอ้มีลุ้นไงเพราะว่าโอ้ยแฉลบด้วย
0: แฉลบแฉลบโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
1: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับของโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะสองยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยไปครับเนี่ย
1: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากัปตันทีมครับโหจังหวะเปิดแล้วไม่โดน
0: ขาซ้ายแล้วนะครับจังหวะโฟลทูนเหมือนจะไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของยาคองโก้นะครับ
1: ทดเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโก้จะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
0: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
1: น่าจะประมาณ2นะพ
0: ี่
1: เซเบเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโก้ครับ
0: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะ
1: ผีบาปเลยนะพี่ครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
0: โอ้แล้วถ้าโดนลูกนี้มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
1: ทางซ้ายทางขวานี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทางขวามาซูกู
0: 5ตัวครับผู้เล่นคองโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้โค้งเรียบร้อยครับโอ้โหเดียโกโก้ตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
1: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
0: กำลังจะด่าเดียโกโก้ว่าแม่ทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาแล้วครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกอะไรครับ
1: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
0: นี่นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
1: ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
0: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
1: น่ามีอะไรครับ
0: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาโซกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโหม่งนะครับ
1: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โหม่งจังหวะนี้
0: โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าขายเกม เขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอุรุเกย์ดันเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นนะครับ
1: โอ้โหแล้วพุทธศิลป์น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างอุรุเกย์กับคองโก้แล้วจบเลยครับเพิ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1ต่อ1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเดเวสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่15บวก4จากทิโออันวิซ่าครับ
0: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผื่อน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
1: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วเนี่ย
0: ใช่ๆๆอืม
1: โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกนี่ยิงไปครั้งเดียวครับ
0: กับลูกมงของเจ้าเนเวสนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสต์รีลีกไอซ์แลนด์
1: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
0: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรคนะครับ
1: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงไปนะครับ
0: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะมาเกร็บลีของโมร็อกโกอ่ะ
1: เดี๋ยวรอสักคู่นะครับ
0: มันมีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสาบลังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
1: ครับผม
0: เป็นแฟนกับฮาคิมี
1: โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วงตีสามนะพี
0: ่
1: ยังไม่ลงนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
1: แต่มี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
0: ่
1: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook
0: ไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์แวนเนย่ากับฮาฟนายโดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะจบ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกคามอะ
1: ครับผม
0: นอกนั้นในการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่ว่าบางทีมันหาไม่เจอนะครับ
1: ครับผม
0: ว่าสกอร์3-1กำลังดีเดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
1: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่แต่โหลูกเก่งนี่ครึ่งหลังน่าสนุกกว่านี้อีก
0: โปรตุเกสคุณไม่เร่งเอาลูก2เอง
1: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนัลโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ส่งข้อความทาง Facebook นี่คุณเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนเนี่ยครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีแล้วก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
0: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
1: ครับผมโอ้ขอความใน YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโก้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
0: ่ก็เบอร์1ของโลกอ่ะ
1: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื
0: ้อน้องชายเนี่ยเขาใหญ่สุดในโลกนะ
1: ครับผม
0: โบ้เนี
1: ่ยแล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกน้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจมจากแหลมชอยบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระรามสองไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเนี่ยพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมวันนี
0: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิดเก้าๆฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
1: ับครับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝ่ายทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
0: ไม่ใช่มีแต่คนที่ก็คนใจเซาครับพี
1: ่ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
0: เดี๋ยวอาจจะเห็นนะวันนี้
1: ครับเขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่
0: อู่เล็กอู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปพาที่โมโนนะครับ
1: ครับผมเขาบอกว่าโดเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างเขาบอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
0: กับอนาคอนด้า
1: ครับผม
0: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
1: อัน
0: นี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
1: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการแข่งครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียว มายถึงครึ่งแรก
0: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อ

0: ที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นคลองบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
1: ใช่
0: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
1: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียว
0: ม
1: ันก็คงลงมาเยอะนะ
0: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว
1: ่
0: าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
1: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมดีโปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอดทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยก็เป็นเดนนะพ
0: ี่เป็นเดนมีวิตินญาโอ้วันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่นะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
0: ไอ้เขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยตีอยู่ครับเสมอ 2-2 ได้ไหม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากอันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก
1: ็ครับ
0: ก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2
0: เลยมันก็2ก็3นั่นแหละ
1: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงอย่างน
0: ี้ใช่ก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเออจะบอกว่าโดไม่มีประโยชน์มันก็จริงเนี
1: ่
0: ยแต
1: ่
0: เพียงว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
1: อ
0: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
1: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
0: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยแหละ
1: โทนเดียวกันเลยพี่
0: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
1: ครับ
0: ดูว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลนี่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้ผมจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
1: แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลเอาที่ยังเป็นสำรองเลยพี
0: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับดีอาร์คองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
1: ถ้า
0: หมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
1: YouTube
0: ดีเลย์กว่าไม่แน่แต่ว่าเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี่อันนี้มันพ
1: ี
0: ่ไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
1: ก็ดู Facebook
0: เลย
1: ไม่ต้อง YouTube
0: มันต้องเปิดเพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมการแข่งขันไง
1: ครับผม
0: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างนึง
1: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
0: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
1: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าเข้าทั้งอาทิตย์มาลงไว้กับ BR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
0: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
1: ครับแล้วก็คุณเจรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
0: นะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมว่าจบแค่ 2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
1: ครับผ
0: ม
1: ประมาณนี้ข้อความ
0: นี่จากคุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นะคนได้นะครับพี่เอกไม่ได้เป็นกระบองรปภ
1: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพ
0: ี่นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
1: พี่อู๋ใหญ่พี่อู๋ใหญ
0: ่เอออู๋ใหญ
1: ่ครับ
0: เบรกกันไหมน้องเจมส
1: ์ครับผม
0: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
4: ไอ้อะไรอ่ะอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อะไรอ่ะอาฮ่า
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ไอ้อะไรอ่ะอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อะไรอ่ะอาฮ่า
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอในปืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟแมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
15: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
16: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: ครับผมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียงโก้เขียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟรานซิสโกคอนเซซาเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านเบรโดซินวานะครับ
1: แล้วซีมาครั้งแรกก็ถูกจับไปยิงริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
0: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM 99เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
1: ต้องเป็นแอปใหม
0: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
1: เป็น Mcord Connect ครับ
0: ครับผม
1: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
0: ครับ
1: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
0: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ Mcord Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SMS ทาง48899นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรมในที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปเลยพี
0: ่
1: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
0: ครับใครตั้งคำถามเขาเนี่ย
1: น่าจะเป็นน้องเปรมนะคุณน้องเปรม
0: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
1: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบเขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
0: ไปค้นดูนะ
1: ครับ
0: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอ่ะจะครบทุกสายนะครับ
1: ครับก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มบนรอบที่2แล้วนี่
0: ใช่
1: ในที่2กันแล้ว
0: หัวอังกฤษนี่มาเล่นวันสุดท้ายเลย
1: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพ
0: ี่
1: เป็นเช้าเลย
0: โอ้อาบยาของโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้ทอนเนอร์ด้วยครับ
1: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนฟานบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรเกตนี่พอเห็นจังหวะของโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะ
0: ผมงงมาร์ติเนสผู้เซ็นเตอร์ตอนแรกอะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกไนโซกับดิอาร์ดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้แต่เตะมุมครับคอนไซเซา
1: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วฟันเซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังแป๊บ
0: ครับ
1: คุณเนโต้ครับ
0: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้ตัวเล็กด้วยครับฟันเซาจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็ SMS นะครับทาง4689899นะครับ
1: เกมก็ยังเนย์ๆอยู่ครับช่วงครึ่งหลัง
0: เดียของโกยังใช้ชุดเดิมนะ
1: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเร่งแน่นอนนะผมจะติดชึ้งเหมือนครึ่งแรกก็ไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าทายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
1: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายทีมีชัดๆเลยนะเนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
0: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
1: ยาวๆเลย
0: จะได้ยาวๆหน่อย
1: ส่วนคนที่ทำเมคแอปมานี้ก็แจ้งมาแล้วนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Cord Connect ครับ
0: ครับนี่มีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับมุดูซามี่บามิซาก้ามูเคาหมูเคาทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันครับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
1: แต่มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเคาจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงลูกนี้ติดเซฟคอสต้าครับ
0: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาว่าคอนเซซาจะมาเล่นดิมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
1: บอลทุ่มของสุริเกตทุ่มมาวิทินยาจ่ายมาที่เวก้าออกทางซ้าย
0: ดูว่าจะในจบแบบจะไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับไปโดเนโต้ลูกนี้เบื้อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
1: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้ลูกนี้เจอกับทางนิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลกดเก็บตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี้ไม่ถึงเลยครับ
0: เนี่ยต้องคนนี้เจ้าเฟลิกว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไงอ้าวดึงเกมช้าครับแล้วน่ะเป็นคอร์เนอร์เลยครับโอ
1: ้เอ็มบาซี่ไปเตะช้าเพื่อสินที่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
0: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอร์เนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอร์เนอร์ฟรีๆเลยครับ
1: บอลบรูโน่จะวิ่งและเปิดเองคร
0: ับ เปลี่ยนเป็นบรูโน่
1: โรนโดนี่รออยู่เสา2ครับ
0: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนัลโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์ของโกเหมือนผู้เล่นเดียร์ของโกจะรู้ทันนะครับคอสตาทีนี้เร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนเซซาเขาเจอกับมาซูกุย้อนคืนเปิดจ่ามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้หูขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโนเมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ได้สองครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์ขึ้นหลังครับ
1: พยายามจะเล่งครับโปรตุเกส
0: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวิตินยาให้บูโน่ครับยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแต่แรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอร์เดเวสเนี่ยแต่ว่าโดนเอเมมบ้าสกัดออกข้างไปครับ เอ็มปาซีจะตียาวมาเขาต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี
0: ้เคลียร์มาก่อนแต่เดียคองโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับราโควิก้าครับเมนเดสหายกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินญาอุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงคนเรียบร้อยครับโอ้โห
1: มีทองล้ำหน้าครับ
0: โอ้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คนไซเซาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าทงขึ้นอ่ะเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
1: โอ้คันเซโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
0: โอ้ให้เล่นละลูกนี้หุ้ยอ๋อล้ำจังหวะนี้ครับล้ำจังหวะที่คันไซเซาพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
1: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาเขา มาเขาแทงมาที่มาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังครับฉลับเวก้าครับ
0: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับอู้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนในโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
1: ไต่นี่ข้างละ6ล้านเลย
0: ขอยืมสักข้างได้ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกไปเลยครับหามาซัวกูครับเตะมุม
1: คนเดิมครับมาซัวกู
0: เปิดอย่างเดียวยัดนะลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามงทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าก็ไปโทษหมอวิสก้ากระดกไปอีกทียังเป็นของเดียคองโก้โมงยัดมาติดวิตินญากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียคองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวหลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งข้างซ้ายไหลมาลูกนี้จับลงไปเลยยิงปาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหคงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
1: โอ้จังหวะยิงของปาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสโอ้ยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
1: โอ้บูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วกับคัมบูได้ยิงจ่อๆบอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ซาดิกี้ป่ะครับน่ะ
1: เป็นนัวซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
0: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับพนักซาดิกี้อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
1: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
0: หน้ามันเครียดตรงไหนไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
1: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคานเชโลขอสั้นๆกับอลาโฟครับ
0: โอ้แต่จะพลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าแต่จริงๆเวลาเหลือเยอะครับมันบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดสเวก้าไม่สนครับกดบอลเล่นเร็วเปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับเปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบูโน่ช้าอีกแล้วดึงช้าอีกแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้ตัดสินถ้าปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่ครับโปรตุเกส
0: อะไร
1: ผู้ตัดสินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
0: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสนะครับ
1: จังหวะนูโน่เมนเดสโดนไฟวิสก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าไฟวิสก้า
0: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของ เดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอ้ประตูตีเสมอหรือเปล่า
1: จังหวะโอเวอร์เฮดนะที่ล้ำหน้
0: า
1: เชลโล่ก็ล้ำไปเยอะ
0: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
1: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
0: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
1: บูโน่นี่เซ็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับคาริกี
0: ้กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวอุ้ยลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
1: เป็นคาปัวดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้จังหวะที่คอนไซซาวพยายามจะแตะบอลรอดขา
0: ฟังผ่าน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
1: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
0: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอนเนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
1: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่อุสตันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
0: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีย้อนมาไซส์ลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
1: เซนชิโร่พยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
1: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่น
0: ะลูก2ต้องมา
1: ต้องมา
0: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
1: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
0: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
1: ใช่
0: ต
1: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสจะตุ้มๆต่อมๆอยู่ครับ
0: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
1: เอาคอนเซเตาจ่ายสั้นๆมาที่มิจินยาครับกลางสนาม
0: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบไป2ครั้งไปโดเนโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเบก้าบรูโน่ต้องคืนครับวีตินยาโดนไล่โดนเพรสเหมือนกันนะครับนั่นอะไรครับเก็บบอลได้วิซ่ามาคามูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกห้าโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นั่นเป็นคาเยมเบ้เลยครับที่ลุยขึ้นมา
1: เราจะได้ทุ่มนะแบ็คซ้ายคุณสิงยังไม่รุ่งนะแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของโค้ชที่เข้ามารอในกรอบเขตโค้ชเต็มไปหมดครับ ห้าคนครับทุ่มมาบอลบาคุบูมงช่วงไว้ได้มงตรงนี้ก็ออกหลังครับ
0: เคบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
1: โอเคเซตบอลครับเบก้าออกมาขวา
0: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยเตซี่ครับตามหลังดีเดโมบาตูมี่อยู่2 3ในที่70นะครับ
1: วีนยาขอสั้นๆกับเบก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ
0: โอ้ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเดียฮองโกเริ่มจะงุดหงิดกันแล้วนะครับ
1: ทำฟาวแต่คาเยมเบ้คือจังหวะฮองโกจะสวนก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
0: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกเนี่ยครับฮ ของโปรตุเกส

0: Shaw was expecting to be a busy man today.
1: เปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
2: คาเชโร่ทุ่มมาอาราโฟจ่ายไปที่เนเบครับ

0: โดนโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มืออยู่กับโปรตุเกสกันเซโลเอาไปทางขวากันเซโลไหลมาจะให้คอนไซเซาครับปู่วิชาครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
1: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไว้ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคันเซโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
0: วันนี้นะเดียของโกเสมอโปรตุเกสได้นี่ถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีริงโปรตุเกสโดนโคคิงบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนไซเซาคอนไซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเกตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วอู้เสียฟาวครับเบียร์ของโก
1: ตัวเมนเดสพี่เอาจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้คร
0: ับ เล่นเร็วครับมิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโลนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอ็มบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันลายสูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
1: ตอนนี้นี่คองโกทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
0: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราข้อขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสนโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ใช่เปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับเอาแล้วครับจะได้สวนเดียคองโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจาน
1: โอ้มีปัญหากันครับจังหวะที่คาเยมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคาร์ลนิดนึงครับ
0: น่าจะให้ฟาวเดียคองโก้นะครับน่ะ
1: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหาเลยโอ้โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยที่เข้ามาเอาเรื่องครับ
0: ถ้าเป็นโปรตุเกสที่ได
1: ้เลยเกมเหลือประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
0: วิตินยาครับอาราโคโหถูกครับแนวรับ 5-6 คนครับหน้ากอบิโตยืนแน่นมากไปให้คอนไซเซาทางขวาเจอกับมาซูกูเนี่ยทำบอลชิ่งก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็คขวาซ้ายอย่างเจ้ากอนไซโลแล้วก็นูโนเมเนสปกติมันเป็นแบ็คจอมลุยนะมาแล้วครับคอนไซเซาคอนไซเซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโดทำไมคอนไซเซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกรงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงแต่ว่าไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายโรนัลโดบอลมันย้อนหลังไปโรนัลโดแหละยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
0: โอ้โหโรนัลโดคือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
1: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนัลโดก่อนเลยครับคอนไซเซา
0: คือเจ้าว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจอ่ะเน
1: าะยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบรกครับ
0: สวัสดีครับเบรกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากกุราเซาครับคุณอะไรคุณพงษ์ทุกอย่างนะครับ
1: ครับผมแล้วก็
0: คุณจิรพงษ
1: ์นี่น่าจะ

0: บอกไปแล้วนะพี
1: ่บอกแล้วบอกแล้ว
0: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
1: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
0: ครับ
1: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
0: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
1: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
0: ครับและก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเจโน่บอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เสียนนะ
0: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดแต่เกรงใจพี่โดเกินครับ
1: ปกติคนไทยเซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบหกหลาแล้วอะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
0: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
1: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
0: บ่นกรรมการ
1: บ่นกรรมการ
0: แล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลจะบ่นอยู่เมื่อกี
1: ้ใ
0: ช่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี
1: ้ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
0: อ
1: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
0: ปี2018
1: ใช่
0: ครับ
1: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
0: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
1: โอ้มีขยับนะครับราฟาเอลเรอัลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้2ตัว
0: เกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
1: 20นาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
0: ข้อความของคุณนันอาร์เมื่อกี้ส่งมาว่า3-1นี้เขาบอกว่าคองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ยังมีเวลาเหลืออยู่
0: ทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะ
1: ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นเซเมโดนะบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
0: ซานเชโลทุ่มเร็วมาเบก้าจ่ายมาที่อาราโคครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาบ้างครับโปรตุเกส
1: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดก่อนไทซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับคนไฟเซาโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยครับต้องย้อนคืนวิทยาอ้าวต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคนไฟเซาตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห
0: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วจังหวะที่คนไฟเซาเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายเทอร์นโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
1: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตุนเซเบ้ครับ
0: ตอนเช้านี้แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะของโรนโดยังไม่เข้า
1: ไม่ได้ด้วย
0: สิ่งไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
1: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงนะ
0: ฉลับตุนเซเบ้เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
1: จะเปลี่ยนตัวมา
0: แกใส่หัวเลยครับ
1: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคลลงมาครับ ถอดคาเยมเบ้ออกอุ้ยมาซูโอกุก็โดนถอดด้วยนะครับเนี่ยส่งมา2ตัวนะครับ
0: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
1: ่
0: เป็นยอริสคาเยมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
1: ชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
1: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
0: เอาฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดย่าครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากที่เขากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้เนเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
1: ยังไม่ได้ครับเสกทิ้งไปก่อนเลยครับ
0: เอ้า
1: วิซ่าไหลมาอู้หูไปเท้าครับโอ้ยต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับเนี่ยบาคัมบู
0: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
1: เอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดเซเมโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัดแบ็กมาเซเมโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันวิซ่าติดครับวิตินญาวิตินญาทำชิ่งวิตินญาจัดลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
0: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวแล้วไม่ยอมที่จะยิงเองหมายคีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบ็อกซ์ออกหลังนะเตะมุมครับ
0: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
1: พี่โรบอกขอลูกนึงก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้โหเปิดแบบนี้รับสบายอ่ะแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาละครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบดีครับโอ้โหน่าจะเป็นบาคัมบูเลยครับยิง
0: จังหวะสวนกลับเร็วมากคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกลับมาตรงกลางอย่างบาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปครับ
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าแล้วทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้ไปอย่างเดียวเลยครับอ่ะบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเนี่ยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากที่คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซมิโดวิตินญายกมาให้บรูโน่ซ้ายหาลาเฟลเรลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เหลือยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนเซซาเก็บตกคอนเซซาซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาเดี๋ยวจับบอลยาวครับเรลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
0: โอ้เรลกับวานบิซาก้าจะยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่แยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้บาคัมบูจะพลิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เอาเป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนัลโดเล่นมา80นาทีนะพี
1: ่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกซ์ลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอต้องเป็นกอนซาโลรามอสอย่าประมาทเดียฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูซามิมูซามิย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
0: จังหวะเปิดของลาซาดิกี้ครับบอลไปเข้ามือคอสตาบริเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
1: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
0: ล้ำหน้าไปก่อน
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: จังหวะคอนเซซาวโดนคาปัวดี้ตัดฟาวหรือว่าพุทธศิลป์ยกห้องล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมันเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่1-1นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
0: จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่3-2ส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่1-0ครับ
1: วันนี้แฟนบอลเดียของโก้ได้เผยตัวออกมาเยอะเฮ้ยคนเชียร์เดียของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับส่วนเซเบ้ย้อนคืน
0: โดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
1: ้เอเบมบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงแบคคัมบู
0: มองดูเวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
1: ้บิตินย่าต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเรียวนาเฟลเรียวบูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินย่าเรียวครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่าโยฮานวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเบียร์ของโก
0: ้เกตสวนครับเลยเอามาซ้ายขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคือไปที่วิทินยาตรงกลาง
1: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซาแต่ริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเอกชาติสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนเซซาวไปฟาวครับ
0: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
1: ่
0: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ
1: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ
0: ้คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
1: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะให้เสือนะนี่มาแล้วครับกอนซาโลรามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นน่ะโดนดักหมดทีนี้ส่งรามอสมาอาจจะบอมแล้วครับ
0: แล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าอีกครับโปรตุเกส
1: นักเตะดีอ่ะผมโค้ชไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: จริงโปรตุเกสได้ตัวดีมาก
1: ใช่
0: ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าคร
1: ับ ของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดโมเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอเมมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
0: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธศิลป์ต่อล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเรียวเจอไฟบิซาก้าเรียวโดนประกบอยู่ยัง
1: โดนสกัดออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับวามิซาก้าพิเคิลอ้าวจ่ายย้อน

0: ผมทองมาอีกละไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีแบคคัมบูคนเดียว
1: ปิดเคลอีกคนหนึ่งผมทองแล้วใส่ฟองโก้แต่ฟองโก้นี้เริ่มมั่นใจครับเกมเดชาทีครับฟองโก้นี้จะเปลี่ยนสำรองอีกหนึ่งคนด้วยครับ
0: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
1: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่าครับ
0: อู้นี่ถอดไปคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์ฮองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
1: คุณนกท็อปเดอะท็อปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าจะเป็นสถานีที่เป็นสถานี
0: ใช่
1: ภูมิภาค
0: ที่สำรองเหมือนเห็นคารูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียฮองโก้เนี่ย
1: บอลเซเนเบสมาที่บูโน่แฟนเดสบูโน่จ่ายมาที่เลวทางซ้ายพอเลวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
0: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวหนึ่งนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 เลยครับ
1: เกมนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
0: ชาวเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จัดให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองครับ
1: เกมนี้แต่ต้องดูว่าทดเจ็บข้างหลังเสียทีครับของโคทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
0: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวานะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบกและโคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาตาให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเดี๋ยวยึกจักอยู่จัดกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียของโก้
1: จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเปมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเบก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
0: วันนี้นี่ผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
1: ต้องดูลามอสที่เพิ่งลงมาว่าจะทำประตูได้นะช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
0: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านปิกเกลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยถึงยิงถึงผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
1: ที่สองสองนี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
0: มาสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้อาราโคหรือเปล่าครับตัดเกมเลยครับลูกนี้ผู้เป็นเซเมโดครับ
1: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับสวาไปดึงใส่ยอนบิซ่าถ้าปล่อยวิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกสครับช้าจังหวะไคเซโร่ยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยปาซี่คว้าได
0: ้โดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดคานิเบ้ย้อนมาคารูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยืนเป็นแบ็คเลยป่ะนะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคารูลูปิเกลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟ้าครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดเร็วตั้งว่าประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเดมบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้ากรอบเขตโทษเลือกใครไหลมาพิเกลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคารูลู มุตุซามิคารูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
1: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับสองตัวก็เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวไปฟาซี่หน่อยก็เลยถึงคอสต้าคร
0: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียร์ของโกจะเจอกับโคลอมเบีย
1: บอลขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
0: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมล่าตัดเข้าในบูโน่ไหลมาคอนเซซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนเซซาโอ้ยง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนครบทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายซัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
1: เอาเราข้อยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูทดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็น
0: บูโน่ครับซ้ายมันโค้งไม่พอนะครับ
1: โอ
0: ้โหโค้งๆแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบูโน่คอสตารับบอลได้โดนบีเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซซ่าโดนดักได้กันเซโลบูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับเนรับกวาดทิ้งไปก่อนคายเยมเบ้ครับก
1: ั
0: ดท
1: ิ้
0: งแต่บอลเดียวของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
1: นี่คล้ายๆกันหมดเลย
0: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดฉลับออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
1: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
0: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
1: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองโปรตุเกสนี่เตะบอลทิ้งนะครับ
0: เอาอยู่ฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับโดนวิซ่าลูกนี
1: ้เป็นอาราโคครับไป
0: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับอู้หรือเดี๋ยวนะแกแนวรับอะใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านี่นะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
1: คือจังหวะที่วิซ่าแตะยาวเลยจากกระชากโดนเราโค้ชใช้แขนดึงไว้เลยครับ
0: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นนิวสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับถ้าเราโค้ชโดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
1: หมดคอสเจ็บได้เหลือประมาณ2นาทีครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับเราโค้อ่ะฟรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริง
0: กับภาพตัดมา
1: ครับฟองโก้ได้บอกอ้าวจ่ายด้วยอันนี้แรงไปถึงไคเชโร่ครับไคเชโร่เตะติดเล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาครับคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีคร
0: ับ
1: เซเมโดขึ้นมาทางขวาน
0: ี่ถามพี่โดยังอยู่นะครับ
1: ยังอยู่
0: มาเราโคครับเนเวสข้างหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอคืนมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไซเซาเนลสันเซเมโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดนสาแหวกมาหนึ่งได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
1: นะเตะมุมโปรตุเกสจังหวะคาเยมเบ้สกัดออกหลังไปครับโรนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
0: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
1: เป็นบูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
0: จะเปิดแม่นไหมบูโน่เป ิดมาตรงกลางโอ้รับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
1: บาซีรับได้แล้วแกนอนก่อนเลยครับ
0: แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโกจะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับแม่แล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเอง
1: ครับหลุดออกข้างอีกครับคนเจ็บนี่เหลือ20วิครับคอนเซซาวเดี๋ยววิซ่าจะมีปัญหากันครับ
0: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่อแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโกเสมอกัน 1-1 ครับ
1: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
0: มีถามฉายาเดียวคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพนกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะครบนะน้องเจมนะ
1: ครับ
0: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนเพนกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: ต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
13: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
17: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
18: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
18: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสียงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
20: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
22: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
17: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วย เปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแร

0: บันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลกอัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิพิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่นายที่นาย Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
9: ครับ
8: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพนกวินถ้วยกนกวิจิต
9: แก้วคร
8: ับ แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอน
9: อ่อน
8: ต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
9: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
8: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอกราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
9: ครับ
8: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลย
9: อืม
8: เพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
9: 41สถานี
8: 41สถานี
9: ครับผม
8: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
9: ครับผม
8: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
9: ครับผม
8: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
9: ่
8: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติ ปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
9: เฮ้ยคนใต้เหรอ
8: คนใต้
9: คนใต
8: ้ปกติกรีดยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยว่าดีเลย
9: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
8: โอ้สบายฟังบอลสบาย
9: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮีแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเขาเป็นคนภาคไหนกันแล้วเนี่ย
8: เป็นคนทุกภาคเลย
9: เออครับผมแล้วถ้าสมมติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
8: อุ้ยสบายเลยพี่จุ้นโอมเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดต่ำชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
9: อุ้ยนี่ไอ้พันมาเนี่ย
8: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ดีใจเหลือเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษเตะกับโครเอเชีย
9: และถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
8: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
9: เออพี่ได้พี่น้องก็สบายใจวันก่อนพี่ชิตพลโยนให้ผมไม่เลยไม่ได้สักสำเนียงภาษาเลย
8: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดๆในสถานีเรา
9: ทำไมฮะ
8: อย่างรายการอะไรนะที
9: ่อะไรดีๆนะคุณดีๆนะ
8: ไม่รายการอะไรนะ
9: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวนะ
8: ที่ต้องสนุกๆอ่ะรายการนะ
9: อะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
8: รายการที่ไม่ที่วางโพซิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
9: เราดีงานไม่หายแล้วหาตะตุยโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างจ้ะ
8: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
9: เออ
8: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
9: เป็นยังไง
8: วางยาเลยอีกแล้ว
9: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
8: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
9: ๆครับผม
8: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
9: ครับผม
8: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
9: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง งานประจำทันที
8: ดูสภาพผมตอนนี
9: ้ครับผม
8: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะครับ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
9: ทั่วโลก
8: ทั่วโลกเลย
9: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งๆมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
8: ๆมีที่ช่องแคบฮอมุดมีใครฟังไหม
9: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
8: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบฮอมุดก็ส่งเข้ามา อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
9: สรุปคือเปิด
8: ช่องแคบ
9: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าชัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
8: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบฮอมูสก็ส่งมาบอกเลย
9: ครับผม
8: ไกลๆนะ
9: ก็
8: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบโอ้แถบสติปบาร์ของรายการเรานายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่มถึงบ่ายโมงยน
9: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
8: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลายิงจุดโทษอีก
9: โอ้
8: โหไปจบเกือบบ่าย2
9: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
8: ไม่ไหวว่ะ
9: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอ่ะหรือลา
8: ไม่ไหวว่ะเพราะว่า มันแก๊ปมันห่างไงคุณจูน
9: คือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
8: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเน
9: ี่
8: ยรู้ฟังฮะ จะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
9: ครับ
8: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94จุด
9: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
8: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32ที
9: ม
8: 32ทีมเนี่ยก็เป็น64นัด
9: ครับ
8: แต่พอมาเป็น48ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
9: ๆครับ
8: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
9: อ
8: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
9: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
8: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติอ่ะที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
9: เป็นปกติอยู่แล้ว
8: แต่ครั้งนี้104นัดแม้ว่าม
9: ันก็
8: มันคนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
9: 3โซนเวลา
8: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
9: ต่อให้แบ่งประเทศกันไป3ประเทศนะ
8: ด
9: ัง
8: น
9: ั้
8: นมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
9: ่
8: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
9: ทีมงานอ่ะเอาเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวนอ่ะ
8: มันต้องแบ่งเวน
9: ไม่ไหว
8: ไม่ไหวจริง
9: ๆ
8: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณหยุ่น
9: ใครครับผม
8: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณหยุ่น
9: ครับ
8: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพี
9: พ
8: ีทีวี
9: อ่ะ
8: มันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
9: ครับ
8: แกไม่นอนเลยเนาะคุณหยุ่น
9: จริงป่ะ
8: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู
9: ่แกแข็งแรงมาก
8: แกแข็งแรงมาก
9: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
8: แข็ง
9: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มจากพี่จ๊ะ
8: พี่บิ๊กจ๊ะ
9: โอ้ผิวดีโอ้สว่างสวยมาเลย
8: ผมว่าแกน่าจะ
9: ถึง7ป่ะ
8: เกือบ70แล้วอ่ะ
9: เออ
8: แต่แกยัง
9: แกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
8: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
9: รอสุขภาพดี
8: ดูดีดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
9: งีบ
8: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
9: เออ
8: ไม่มี
9: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
8: ่ร้อยวาว
9: ตาแดงก
8: ันไอ้วาวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองส
9: ไตล์เนี้ย
8: สไตล์แกเนี้ย
9: มืออาชีพอ่ะโปรเฟสชั่นอลเลย
8: โปรเฟสชั่นอล
9: ครับผม
8: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้คุณจุ่นยังคิดจะล้มแกอีก
9: แล้วก็โอ้โหโยงมันเรื่องเฉย
8: คุณยังคิด
9: โอ้โหแล้วเผื่อ
8: แกรู้อีกอ่ะ
9: เผื่อแอเผื่ออาแกเปิดเผื่อมาเจอเนี่ยโอโดดเดี๋ยวคุณอาเลงเอาไว้เออไม่มีสิ
8: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดนึงเขาตกจุนเลย
9: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
8: จริงๆผมแกแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
9: ว่า
8: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
9: ม
8: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ท้ายเกม
9: ยังมีแอบไปหลับ
8: มีบ้างส
9: ิ
8: ลงไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบทิ้งหลังบ้าง
9: แต่คุณอาบิ๊กจ๊ะแข็งแกร่ง
8: ไม่หลับ
9: ครับ
8: ดูตลอด
9: สุดจริง
8: ดูตลอดสุดจริง
9: คนที่สุดจริง
8: แต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
9: เออก็อาจจะเป็นไปได
8: ้แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
9: มก็ต้องทำงานก็เรางานเยอะก็เราบิ๊กเอกอ่ะ
8: คนเก่งอ่ะ
9: เออใช่
8: สุดยอดนะ
9: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
8: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
9: โอ้ครับอะไรครับ
8: ซุปเปอร์บิ๊ก
9: ต่อเก่า
8: วันนี้นอนมาเยอะโอ้โหคึกเชียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
9: ครับ
8: บอกขอผลคู่ไหนปิโดลีกจอร์เจีย
9: โอเค
8: แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบลีกเล็ก
9: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอฟวินเดเบิร์ก03
8: ครับ
9: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวตเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คอนกาฮาล่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3 เทเลบอกชนะเบอร์กา 2-1 โนซาบี้เสมอกับลิลาท็อป 3-3
8: ครับ
9: ออสการ์ชามชนะทางแว็กซ์โย20
8: คอนคุณไม่คล่องเลยอ่ะ
9: โอ้ไม่เคยเจอเลยชื่อมึงเนี่ย
8: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณอ่านดูตะกุกตะกัก
9: โอ้แล้วเป็นสวีเดนซะด้วย
8: อ่ะอะไร
9: ทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2ประตูต่อ3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโมสตานา3ประตูต่อ1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
8: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
9: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
8: ่มันมี
9: 2อันอ่ะเอานี่แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี12แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตุมี่2ประตูต่อ3
8: ครับ
9: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรืออะไร
8: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเด้เขาบอกไฟเด้ไฟเด้มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเด
9: ้มีไฟเด้ชนะทางฮาจู10
8: อ่ะโอเคแค่นี้แหละ
9: ครับ
8: บอกมาแล้วจุนโมโนจุนวีจี
9: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
8: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
9: ยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
8: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
9: ใช่
8: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
9: โอ้กินไปนี่เห็นเหม็นหึ่งเลย
8: ไม่ได้เลย
9: ผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
8: สุดยอดเลยคุณ
9: นี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
8: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
9: ที่เพชรไหม
8: ไม
9: ่ที่ไหน
8: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเลยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
9: อยู่ตรงไหนแถวบ้านปูสองเหร
8: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเล
9: นึกไม่ออกเลยอ
8: ่
9: ะ
8: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
9: ไม่ใช่แต่ว่าผมแม่ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ลิ้มเขื่อนพวกแถวลิ้มเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
8: ไปขอบฟ้าลาตะวันม
9: ี
8: สะพานลงไปที่ทะเล
9: อ
8: ๋
9: อเหรอ
8: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวลนะ
9: ครับ
8: โหอารมณ์เหมือนที่ตากาศบางปูอะนกเยอะขนาดนั้น
9: อ๋อละฟิลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสายกาบางปูนี่เหรอ
8: สะพานเล็กยาวคุณลองเซิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากาศบางปูเราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่าตอนน
9: ี
8: ้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่น
9: ครับ
8: ของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
9: อ
8: ังกฤษ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด
9: ครับ
8: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอซิคอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรรี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
9: ม
8: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็น แอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเก้ไม่มีชื่อของบูโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแต่ว่า
9: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบุกโยซาก้าสุดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ

0: ซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก่านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก่าอย่างทางบูเต้อดิเมียนะ
1: ครับผม
0: อืมก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับ
0: เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
1: ครับ
0: 30กว่านี่เต็มทีไม่หมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างนี
1: ้
0: แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปริสอีวานเปริจิชนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดานิช
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะเล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: VR นี่เป็นทางชลุมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับ
0: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
1: ้คู่นี้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
0: 2018
1: เขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
0: ครับ
1: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักไม่เท่ากันคุณจุนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
0: เพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
1: แต่ยังได้
0: สภาพร่างกายยังได้อยู่แต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
1: ครับผมก็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
0: ้ครับ
1: เอาข้อความทาง YouTube นะครับคุณปลั๊ก WC 2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
0: ์
1: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆละแกชอบ
0: ทุกจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
1: ะไรอาจจะเป็น NBA บ้าง
0: อ๋อโอเคครับ
1: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนแท้และพี่จุนพิบไหวน
0: ะฮะเอ้ยพิบไหวต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
1: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาหน้าอ้าวคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: PC 888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินสติเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้น
0: ครับผม
1: แล้วคุณวรีกรการดีก็บอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
0: ผมขึ้นนึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ๊ะแต่ใดมือเขาก็ใดน้ำดึงไหมเหรอ
1: เขาคุณก็บอกใดมือเดียวตกปลาม
0: ันคิดไม่ทัน
1: เอาเหร
0: อ
1: นี่ไง
0: ดาวซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
1: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่นะครับ
0: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
1: นะฮะแล้วมันเปลี่ยนเร็วไปนิดหน
0: ึ่
1: งอากาศมันเย็นนะฮะคุณวรีกรนะที่เมื่อกี้เราบอกรายการแล้วนี่มันไม่ค่อยสนุกอ่ะ ส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
0: อ้าว
1: คุณนันทพงศ์บอก เอาเรื่อง

0: องนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของมุนนะ
1: ครับ
0: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับพี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภไปกันออกไปก่อนนะฮะ
2: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
0: ล็อกตู้เลยครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดเงี้ยรถเนี่ยตาแดงไปหมด
2: นะคนนี้ก็มิจฉาชีพฮะ
0: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
2: โอ้โหสุดยอด
0: ยอดสุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับ
2: จริงไหมโอ้สุดยอดมาก
0: พีปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนหนึ่งอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพริกหมดคุณพงศกรบอกคุณหัดหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
2: จริงมากสุดยอด
0: ยอดสุดยอด
2: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
0: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ในอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่เอลเอบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอ
2: ่
0: ะ
2: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่บอกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่าคุณวริกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปโอ้ยนะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้ว เอ๊ะแต่คุณนันทพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมข
2: ับมอเตอร์ไซค์อ๋อเพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
0: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
2: อ่ะแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
0: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
2: โอเคน้องปลาใช่
0: ไห
2: ม
0: ไม่ใช่อ๋อพอใจไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้เร็วอันนี้เร็วชอบนะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี
0: ขอโทษนะอีนะพี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีนี่คือภรรยาจิตนะไม่รู้ว่าไฟหรือเปล่า
2: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
0: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
2: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไงถูกไหมล่ะ
0: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
2: ต้องเจน Y
0: เจน Z ไม่ได้เหรอ
2: เจน C ไม่ได้อ่ะเด็กไปเออผมว่าเด็กไป
0: ทำไมคุณ
2: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
0: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจนซียังได
0: ้โอ้ยจุดเลยมึงเนี่ยนะ
2: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
0: อะหรอ
2: แก่ไปกว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
2: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: ให้นี่วางหรือสลาตันวะเนี่ย
2: รุ่นใหญ่จริง
0: ๆหูยรุ่นใหญ่จริง
2: ๆหรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
0: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะ
2: ผม
0: ไม่ทรา
2: บ
0: ว่า
2: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
0: เออไล่ขึ้นออกอ่ะ
2: ครับผม
0: บอกบิ๊กจุนทำขึ้นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
2: ไม่จริง
0: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอปส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะฮะบอกว่าบอลโลกเตะโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
2: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียร์ของโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล
2: ์บางท่านชอบสถิติออกมาเนี่ยโหกลายเป็นเดียร์คงโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การคอมโบโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
2: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุ่นไม่ทิ้งครับผ
2: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัฐทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิร์ฮะเทโวปาโลมาฮะ
2: ชาโลบาครับ
0: นะเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิตวิ่งผ่านหลังเขาไม่ดูในสนามเหรอ
2: จริงปะเนี่ยแล้วต้องฟังเราได้เหรอ
0: นั่นน่ะสิ
2: โอ้คนเยอะขนาดนี
0: ้อุ้ย ผมขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
2: บ้าบอ
0: บ้าบอ
2: ไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี 2:30 นแล้ว
0: มาชมกันทำไมทั้ง 7-8,000 คน
2: บ้าบอไม่น่าถึงยังดูสง
0: เอาแฟนรายการทั้งFacebook บ้างหรือต้องงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนไทยครับ ดูสภาพหน้าตบจังเลย
2: ใจเย็น
0: นะฮะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัยบอก
2: ให
0: ้ดูถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เก่งจุนจะช่วยใคร
2: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนนะทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันสวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากไปตามฟังตลอดเลยนะครับ
2: ขอบคุณแจ๊บ
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามพี่จุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่รู้เรื่องครับ แต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานเนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกล
2: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
2: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
2: แต่จริงๆก
0: ็คนวันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดๆหน่อยๆจุดได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
2: ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโด้นะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโด้เองก็ได้บอล น้อยด้วยอ่ะแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโด้ก็ไม่ง่ายนะต่อให้โด้อายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
2: คุณไม่ได้มาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่เนี่ยขึ้นมา
2: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช่แต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่พุ่งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองๆเอ็มบัปเป้สักนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได
2: ้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้อง ขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
2: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectจะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอป FM 99ฟังไม่ได
2: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสัมปทไม่ว่าจะเป็น99
2: ครับ
0: 95
2: 100.5
0: นะครับ107 105.5 นะหรือว่าเมโลเนี่ยมุย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
2: น
0: ะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
2: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
2: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
2: ครับ
0: สื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักคู่เดียวครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เร
5: รียกข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: บอลโลกสตอรี
8: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: อ่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้ได้มีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
2: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
2: ครับ
0: ที่สนามAT&T Stadium หรือ Dallas Stadium เนี่ยก็จุผู้ชม 76,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของ Dallas Cowboys ป่ะคุณจุ๊
2: ใช่ครับ
0: คนที่จากโค่นคุณไทสอนมานั่งอยู่ข้างผม
2: เดี๋ยวก่อนผมก็รู้แค่งูปลา
0: ฮ
2: ะระดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
0: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะ
2: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
0: เอาล่ะ
2: ครับคนละต้นกัน
0: คนละต้นนะ
2: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทยโซนด้วยซ้ำมึงมันระดับ 30-40 ปีแล้ว
0: ครับบอลพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลั่นบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
2: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการณ์เนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะจริงๆอ่ะทางฝั่ง
0: ราชี
2: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
0: บอกสวัสดีครับคุณจุ่นพี่ฮิมขอบฟ้ารัตวันร้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุ่นพีแดง18ล้ออ
2: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
0: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่า
2: ปกติ
0: เนาะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
2: อ๋อแถวบางปู
0: เลยบางปูไปอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
2: อ๋อหรออ
0: ืมนะบอกครับฟีฟ่าให้โควต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
2: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
0: ครับ
2: อืม
0: สวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
2: ดูแล้วผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
0: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ย
2: อืม
0: ต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
2: เอาหรอ
0: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
2: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
0: ่ดีเจปีศาจ
2: ครับผม
0: นักพากย์ปีศาจ
2: เออคนนั้นเขาออกไปแล้วไม่ใช่หรอ
0: เขาไล่99
2: ครับผม
0: ครับผม
2: สลาตันเหรอ
0: เขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
2: ผมว่าจะปีศาจของจริงแปลกมากได
0: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
2: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
0: เขาต้องมีม็อกอัพว่า
2: ผิดหวังเฮสะใจ
0: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมก่อนเกมให้ทีมนี
2: ้
0: ม็อกอัพชนะก็ต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
2: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
0: กุ้มใจมือเท้าคางงี้ต้องขายลูกไปสามเวอร์ บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
2: ผมว่าเขามีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
0: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอก อย่างตอนเราจะไล่99ออกเนี่ย มันไล่99ออกไหมว่า
2: ครับผม
0: ไม่ออกในชีวิต คิดดูคุณคิดดูโคตรชงอิทธิพลขนาดไหนมันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
2: คนยังพูดถึง
0: ทุกวัน
2: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
0: พูดถึงทุกวัน
2: เออพูดในแง่ดี
0: แฟนรายการอ่ะ
2: ครับผม
0: พูดถึงทุกวัน
2: สรรเสริญทุกวัน
0: เออบอกจุนอย่าลืมทางเล่าสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
2: ใจเย็นๆสิครับ
0: บอกพี่เอกครับเซจุนปางน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนบันแทบบนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไห
2: ม
0: นะเห็นไหมล่ะ
2: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
0: หลอกโปรตุเกสกลางเยอะเกินไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนพากบอลเนี่ยพากคำว่าหูขาดได้ด้วย
2: เชียร์นารับลังนิก
0: เหรอไม
2: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยไว
0: ้อ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเด
2: ี๋
0: ยวเอาที่ครัวฟังคือผมอ่ะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
2: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
0: ยิ่งใหญ่นะนะทั้งที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
2: 49
0: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
2: ลงก่อน
0: ลง
2: อันใหม
0: ่โอ้เสียดายคนฟังอ่ะ
2: เดี๋ยวให้เขาติดตามอันใหม่อีกอันนึง
0: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาครับทำไมอ่ะ
2: ผมก็ไม่รู้ไง
0: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่อง
2: อันนี้
0: ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
2: ้ก็เดี๋ยวกลับมาแก๊บ
0: จะเกลียดได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
2: เอาหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
0: ไลฟ์ใน YouTube คุณเนี่ยครับอ่ะมันอยู่ไง
2: โอเคมันต้องมีหายไป
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
2: ครับ
0: ไปเดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลย
2: ผม
0: ไ
2: ม่อยากหวัง
0: เอออ
2: ่ะแค่ออก แรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดู

0: สุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ HealLife นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
0: ครับ
1: ผมเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
0: ่ส่งเข้ามาใหม
1: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
0: ครับ
1: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
0: ้อืม
1: ไม้บา
0: อืม
1: อ่ะเดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในปึกลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ฟัง FM99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองกัน
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อยไลฟ์เดิมยังอยู
0: ่อืม
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ได้คนดู
0: ครับ
1: ดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ 600,000 กว่า
0: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
1: ่เยอะกว่าโอ้แต่
0: โอ
1: ้
0: โหไม่โอ้ไอเดียเอาถึง600ก่อน
1: อะไรนะ
0: เอาถึง600ก่อน
1: 600ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่ขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้ละก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
0: ไปดูแลอัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันกับเดคาไลส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับ ซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ 4-2-3-1 นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซัตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยปาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นมาตูรีน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซาก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
1: แหมนึกว่าทางซ้ายเป็นปลาสลิดทางขวาเป็นข้าวต้ม
0: ครับผม
1: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
0: อุ้ยนั่นข้าวต้มกุยอะครับผม
1: กินข้าวดีกว่าครับ
0: ทักทายกันนะครับสลัดก็ดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำลังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลบิซาจากฝรั่งเศส
1: ครับผมอ่ะก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเราสองคน
0: ครับผม
1: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube
7: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
11: ไอ้อะระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อะระอาฮ่า
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
13: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: เคยไหมแค่ลุกก็
17: โอ้ย
16: แค่นั่งก็
17: โอ้ย
16: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิโกกลมสีทอง
10: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
12: แชมพูและทรีตเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ข้ามคานออกไปนะครับ
0: เซนเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาประวัติจังหวะนี้นะครับด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตะวันแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
1: ดังไปนะเองมาปรับของพี่ว่า
0: เอาเหรอผมก็ลองเอ็นไปผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักมันด้วย
1: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
0: ผมมาคิวหนึ่งแล้ว
1: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16แล้ว
0: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนะ
1: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกลางห้องตรงกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับเดคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้า เอาบอลลงได้เลยครับวูสโควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดิชโมดิชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณดูนะ
0: เช่นเดียวกับลูก้าโมดิชนะ
1: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับดิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนอู้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได้
0: ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียบุสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงๆเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับบุสโควิช
1: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอห์นเคซิกฮ่าบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
0: จริงเหรอ
1: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่แห่ง99
0: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
1: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบกเสียระบบต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกอะ
0: ตกลงมันดูกำกวมนะ
1: อ้าว0-0อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
0: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเก้
1: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
0: สมควรติดเหรอ
1: ก็ทูเคิลเขาชอบนะเตะสไตล์เขาอะ
0: คือ
1: ได้เขาเป็นคนเลือก
0: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
1: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะส่วนท่านที่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
0: โอ้โหครั้งแรกผมก็ใครวะ
1: คุณจำคู่
0: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
1: เฟเมเกอร
0: ์หรอใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
0: เอาเหร
1: อตอนนั้นยูโร2004นู่นน่ะ
0: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินั่นแหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
1: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิจแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยโอ้เล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลียสแอนเดอร์สันเอ้าแต่ว่าแย่งบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับตัวนี้มาดูเก้มาดูเก้เจอกับกวาร์ดิโอย้อนหลังมาลิสเจมโอ้โหเปิดไม่ดีนะครับลิสเจมแต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
0: มจังหวะลิสเจมเปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงอุ๊ยนี่ดาเรนแอนเดอร์ตันมาเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ อวบอวบ
1: มากลูก
0: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกระดูกยุง
1: ตอนนี้กระดูกอะไร
0: โอ้โหโอ
1: ้โหแล้วมาดูไกลยันดารา
0: เออ
1: เยือนช่างกรีดนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของกรีดนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเอิร์ดมาวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับแกรกมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชไปทำฟาวมาดูเอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพช้าทีมครับ
0: จังหวะโมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
1: โอ้โหเอาละครับ
0: ห้าครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
1: เออคือเพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่น
0: ฮะใครบ้าก่อนหน้านี้เอ่ย
1: เอ้ามาดูมาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับติดจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของกรีซแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมนะครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้ตัดสินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกล้งมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
0: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกล้งตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
1: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางแกล้งมองตูแปงครั้งหนึ่งครับ
0: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
1: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุยชเองเนี่ยโอ้โหคือ VR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุนนะ
0: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
1: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้เป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเตี้ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 แล้วจากแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
1: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้เซ็นให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่สองเนี่ยลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
0: แหมภาพช้าเมื่อกี้ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
1: ภาพเวียใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออผมก็ว่า
0: จะงกไปไหน
1: ยังเคลียร์ไม่ได้ไอ้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิวาโควิชออกมาจากเส้น
0: แต่1-0นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
1: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆนี่เวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหนียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุนสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวินแก้วหนกวิจิตเนี่ยตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1-0ใน ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
0: ็ปานามาอ
1: ืมนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบ่าวาแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
0: ครับผม
1: แต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
0: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแต่หนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นจูดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มวีอาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะแตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
1: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษไปแล้วครับมาโดยแก้ไปถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาโดยแก
0: ้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาโดยแก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางเลยครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
1: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูเตะมุมของอังกฤษบ้างแม่เดคแอนไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่ครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได
0: ้ City
1: โดดเด่นอักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พองติดตั้งเกมได้ก็ดูจะเกียบเลยนะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะฮะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วจุดผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปีโลแห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับหูได้แฟนพันธุ์แท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมเกมเบรกอยู่พอดีปี2002ของเป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซีคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหนี่เกมย้อนกลับไปเอซีคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้อังกฤษให้อัลเรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกระบาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง 17-18 นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือ ลิวาโควิชครับหัวยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคานายส์แย่งมงกับทางซูซิชซูซิชได้ฝ่าวนะครับ
0: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
1: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาซูตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังนะครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่มีเกมที
0: ่เมสซี่
1: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์ข้างกิโตกับเอเลียนแอนเดอร์สันโอ้ผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลสอานาซาและพุทธสินให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
0: อาเซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
1: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับในฟรองก์98นะดาวอสซูเคอร์เป็นดาวสนุบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่าเจอมาดูเอเก้แล้วขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเอเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับเลยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับบริสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานะ
0: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
1: ก็นี่ไง
0: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
1: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
0: ไม่เห็น
1: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
0: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบเนี้ยคือทางด้านของลิเวอร์พูลขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงไปแล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
1: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
1: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับเสียใครมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อ่ะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณ วีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไปได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่า
0: อืม
1: นะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุ๋น
0: ครับผม
1: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับว่าตัวเก่าๆยังก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วง Hydration Break นะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
1: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
0: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนย์มาร์นะกับทางกอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนมาเนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้ซัมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
1: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
1: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าเช็ดฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นเช็ดทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพราะว่าเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับปาซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับบาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยควาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชสุตาโลมาให้โมดิชคือถ้าเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
0: ได้สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
1: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแหละครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะนั้นเอง
0: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายเนี่ยตอรี่ก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดริช
1: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหนี่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมาก
0: ครับ
1: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลให้อังกฤษใหม่ส่วนเอเลียสเอเดอร์สันกับทางเดแคนไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลเอ้าแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับบูซ่าเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นหยอดไปทำฟาวเป็นทางพุสโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
0: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุสโควิด
1: สโต โตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
8: ครับ
1: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่กวาร์ดิโอครับกวาร์ดิโอคือหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเป็นสิทธิ์ทันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้น

0: สตานิซิช
1: สตานิซิช
0: หยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิสเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิชครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอกวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันนี่ทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสติปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
2: อ๋อเรา
0: จุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
2: เรานั้นต่ำไปเอง
0: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงเนี่ย
2: แหมคุณจุนแหมหลังตรงเนี่ยนั่งหลังตรง
0: เน
2: ี่ย
0: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์ Facebook คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
2: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูดเบลลิงแฮมชาร์จแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
2: ครับผม
0: ก็มีเหตุผลนะ
2: ครับ
0: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิท
2: ย์โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
0: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
2: อ๋อวันนี้วันเกิดพี่ใหญ่นี่นะ
0: 17
2: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
0: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันน่ะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
0: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้บอกว่าคิดว่าคู่การน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือการหน้าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายุยังติดมา
2: จอแดนอายุเป็นหน้าเป้าตาอ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างอองตนเซเมนโยคามาดินซูเลมานายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
0: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
2: ครับผม
0: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นยังไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
2: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
0: กาหน้าเองก็เถอะ
2: ใช
0: ่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
2: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
0: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้น
2: คร
0: ับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
2: เรียบร้อย
0: เย็บ
2: ครับผม
0: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลเปริซิชโขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้กำลังจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเอเก้โถไอทิศมาดูเอเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเอเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
2: ครับ
0: ลิสเจมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร่

0: บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
1: ครับ
0: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณ
1: อ
0: นุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมไหนบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
1: เคยชิงกับบราซิล
0: ใช่ใ
1: ช่แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะจ๋ไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: ในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
0: เอซิคอนซ่าครับให้เจมส์หรือเจมส์มีเอลิสันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดวูสโควิดให้บูทาลิน่าบัตทูลิน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโคเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตทูลิน่ายิงตีเสมอให้โคเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับชุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
1: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาร์ตินบัตทูลิน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาร์ตินบัตทูลิน่า
0: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางวัชรินาจริงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
1: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดคแลนด์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
0: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได้
1: อ
0: ่ะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
1: ไม่พ้น
0: ไม่พ้น
1: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาร์ตินบัตตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: บัตตูลิน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาคองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอแล้วยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
1: โอ้
0: เคเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
1: ครับผม
0: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับอังกฤษ
1: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเดียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
1: ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด
0: คนอายุ40คุณว่าเขาฝืนไหม
1: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้หว่าจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
0: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปเนี่ย
1: สังขารไม่ไป
0: สังขารไม่ไป
1: ครับ
0: นะอย่างตอนเนี้ยผมใจเลยอยากจะลงไปเตะจะตาย
1: แต่
0: สังขารเนี่ยมันไม่ไหว เดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนนี้ อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีแล
1: ้
0: วขี้เกียจแล้วอย่างคุณจุดเนี้ย
1: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
0: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
1: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
0: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5นาทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรู้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าไทรอนด้านะมี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
1: ครับ
0: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าเนี่ยคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่แน่ว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดเคอร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
1: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้มงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดแคไลซ์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
0: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าไทยสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับก็ทวงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: กุมารกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลย
1: แค
0: ทดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะ
1: อ้าว
0: แล้วเคนเฮดทิกปะเนี่ยนะครับ
1: ปั๊มบอตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิบเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับน้าฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจานใครกว่ากัน
1: ต้องพี่ฟลุกสิครับผม
0: ต้องจุนแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟลุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟลุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพริบไหวแฟมิลี
0: ่เหรอ
1: น่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพิบไหวหรือว่าใช้พิบไหวคนรองคือพี่ฟลุกพิบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพิบไหว
1: ต้องน้องรักพี่เลยฮะวาวจรวดพริบไหว
0: เขาเป็นต้นตระกูลนี
1: ่ต้นตระกูลเลย
0: เอ้าเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวแล้วครับปาซาลิชครับไปทำฟาวจูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 6 5 6 7 6 12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดครึ่งกี่เลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติอังกฤษสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมาดิลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก้
0: ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลีเกมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดิด
1: นอนน้อยเหรอ
0: นี่นอนน้อยบิ๊กอ่านไปแล้วเนาะบอกพิจุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติกาดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะวันนี้ก็มีบัตตูลิน่าอีกคนหนึ่งที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดโอบัตตูลิน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดริชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
1: พยายามจะแตะซ้ายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางวูสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียหนังไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
0: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปไต่หลังเท้ามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลือประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตาร์ดิสิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
1: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
0: เปริซิชครับย้อนมา กวาดิโอยาสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามสุตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเบอร์ทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่บูสโควิชบูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงเอ้าแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซ่าครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือได้รับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซ่ายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
1: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซ่าซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในไลน์ออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
0: ับ
1: ลายเกมรับของทาง
0: กรีกน่าจะเหลื่อมนิดๆ นะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของกรีกไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
1: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วอะไรครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซ่าครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบัตตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซ่าก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดสามปิดเอ้าทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
0: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
1: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆ
0: โอเคก็จบครึ่งแรกก็เสมอไปสองประตูสองเอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
1: กำปึ่งแต่บางทีมันมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
0: นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: บอลโลกสตอรี่ท ิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: บนโลกสตอรี
14: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตา
5: การแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นก็ในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านการบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟัง Active
14: Radio สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
17: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
18: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
19: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
20: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
21: เ
20: ลิศอะ
21: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
18: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
22: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อสมทจำกัดมหาชน
7: อุ้ย
6: เป็นกิจกรรมใหญ่เลย
7: ครับผม
6: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนคร
7: ับ
6: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
7: ครับ
6: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี

0: มี QR code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
1: ร
0: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcot Super Fan Starter 20บาทได้รับ10นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
1: ครับผม
0: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan ราคาสูงที่สุดคือ500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
1: MPV ที่เพิ่งไปถ่ายรูปคู่มาเนี่ย
0: ถูกต้องฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับ
1: ครับ
0: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให
1: ้ครับผม
0: นะครับฟาริซอนMPV EV Superwan 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ยรางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
1: ครับผม
0: 1รางวัล
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะคุณ
1: โอ้โห
0: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
1: ไม่ธรรมดา
0: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
1: โอ้โหเพียบ
0: และมีโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
1: ครับผม
0: ง่ายโกลกิฟต์วอลเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกลกิฟต์วอลเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
1: ก็คืสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอลเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
0: ถูกต้องนี่นะครับเป
1: ็
0: นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
1: แพ็คเกจ
0: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยพูดง่าย
1: โอเค
0: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะ
1: ครับ
0: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขนึงคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์
1: ครับผม
0: ไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
1: ไม่มีนอกมีนายแน่นอน
0: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
1: ์ได้
0: เข้าร่วมได
1: ้ครับผมอย่ารีบบอกเมียเลย
0: บอกเมียเลยเมียคนไหน
1: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
0: คิดดี
1: ๆเราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นสิ
0: คิดดีๆกี่คน
1: คนเดียวคนเดียว
0: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
1: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้แพ้ผัดง่ายดีเหลือเกิน
0: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้จักรเทพ
1: ผมนี่ยากนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
0: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
1: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอ๋ที่เขายอมสละเวลามาที่99
0: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
1: ก็มีนานา
0: เฮ้ยหมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
1: ครับผม
0: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
1: ครับ
0: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
1: โอเค
0: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างน
1: ั้
0: นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะฮะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: ครับผม
0: ตลกใหญ่
1: ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากฮาริเคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับบาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นฮาริเคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
0: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุภชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
1: ครับผมครับ
0: คือผมเมื่อไปต่างจังหวัดผมก็ติดว่าวถ่ายหลังรถไว
1: ้
0: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยอง
1: ครับผม
0: เห็นไม่ค่อยมีเลยนะ
1: อื
0: มอ้าวอังกฤษพาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยอมยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจูด
1: โอ้โห
0: พี่จูด
1: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งนึงครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียนเดอร์สันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอกกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
0: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
1: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
0: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่จะทำอย่างนี
1: ้
0: โชคเลย
1: ครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
0: เอ้ามาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหเท่านี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ยที่กลายเป็นจังหวะยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
1: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
0: อ่านะครับมีซานิสติชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดคแคลไลท์เปิดเสาสองข่าวนี้ละเป็นโอ๊ยนิโคโอไรลี่โอ้โหไปโคกับเสาไกลนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
1: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้เรลลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบ
0: เนี่ยไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายนะมงเข้าไปแล้ว
1: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัว
0: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้หน่อยนี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
1: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
0: ไม่มี
1: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
0: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
1: เป็นคนกรุงเทพแต่
0: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
1: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมไปผมเพิ่งไปล่าสุดมา
0: น้อยกว่าเดิม
1: หรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
0: ว่าแยกเป็นสองถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนริมถนนในท่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
1: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้นอะ
0: อันนั้นเยอะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ซอย
1: ไปตรงนั้น
0: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนแล้วก็ทำตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูดีน่าบอกเฮ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรเรา
1: โอ้วิ่งกันโอ้อ่ะแต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแหมว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
0: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิตหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอนนี่เคก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยอ่านแล้วครับชูเบลลิงแฮมให้จังหวะเท่ากับแอนโทนี่กอร์ดอนแอนโทนี่กอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโทนี่มาด้วยเก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจุนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนี่กอร์ดอนนี่แหละครับ
1: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
0: ใช่มาอีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้โหโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของปีดครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์สอง
1: โอ้โหจริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม่แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวคูวิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลายส์ก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
0: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลายส์หรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษครับขึ้นมาหมดนะครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคลายส์เปิดเข้ามายังติดที่เปอริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์ไรส์หนีมาถึงกันหลังหยอดเข้ามาปฏิสิทธิ์มงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงแล้วครับเปริซิชมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไรส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
0: วิสเจมไอเอเลียตแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดละครับแต่ยังแก้ได้คิดโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
1: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
0: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เคลื่อน
1: ขอบคุณครับ
0: นี่บอกว่าภาคให้จงหนักลูกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่านะอย่าใจแข็ง
1: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับไอ้นะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
0: เดอะเดนแมน
1: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
0: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
1: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนะ
0: หรอ
1: แข้งเนี่ย
0: โอ้ผมคนเนี่ยไม่ใช่หมาดัดชนครับตรงนี้มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
1: ครับผมพยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อได้ติดปาซาลิชเตะมุมด้านขวาของอังกฤษยับแล้วก็เป็นเดคไลซ์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
0: ไม่แห่มันพอดีเลย
1: ทำไมครับ
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
1: ครับผม
0: มีแค่ไรซ์อ่ะในแค่ข้าว
1: โอ้ครับผมแ
0: พอดีนะ
1: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
0: ชื่นนึกได้เอ๊ะมุมครับเดคแอนไรส์และมุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาได้โคฮุนก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายขวิดโครเอเชียยังโดนอีกหนึ่งลันลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
1: โอ้โหลิวาโควิชช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอไลลี่มงวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนมงซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิชคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหแม่ไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
0: อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
0: แกมองตุ๊บแปลงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช
1: ่
0: ไหม
1: โอเคเรียบร้อย
0: เรียบร้อยที่คุณ
1: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะไอ้คุณหิวอะฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคันไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กะภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มได้กินของฟรีเลยวะ
0: เหมือนมาดูบอล
1: โอ้โหแม่อ
0: ะไรจะดีกว่านั้น
1: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
0: แฮร์รี่เคนข้อตายยิงติดเซฟลิวาโควิชอีกแล้วมันยิงกำเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยลิวาโควิชปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
1: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
0: ยัวแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบาประตูไม่เสียประตูโอ้คุยโคยเชียอะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิวาโควิชโอ้ยเจ็บมือไปหมดแล้ว
1: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิสิชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บครับ
0: เจ็บเลยครับ
1: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดหน่าไปติดทางสตานิสิชขวางไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชลงมาเล่นแทน
0: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
1: อมวยเติบโตที่ซาเกร็บ
0: มาเดโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
1: มันติดไปแล้วบางทีเราก็มันติดไปแล้วไง
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็อ่ะทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
0: สุดยอด
1: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้เกรงเลย
0: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาเฟรนี่อีกคนแล้ว
1: โอ้โหไม่ไปพี่หมวยผมจะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้หมวยเราดีเขาเอกอุทั้งหน้าภาษา
0: เหรอ
1: โอ้โหนี่โอ้นี่หันเรื่องไปถึงเจ้หมวยแล้ว
0: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียมาเฟียร่าคุณจะ
1: สู้กับมาเฟียรี่
0: คุณจะสู้กับมาเฟียรี
1: ่หาเรื่องให้เจ้หมวยอีกอะกับผมเนี่ยไม่ไหว
0: ต้องลงโควาชิชหรือโควาชิช
1: ผมจะแต่งโควาชิช
0: เอาล่ะ
1: แต่แล้วแต่พี่ไอ้นะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: อันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกเฟิร์ดนะ
1: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
0: โอเคได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึก
1: ใช่ถ้าลืมตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
0: อยากให้สนุกอยากให้สนุกอยากให้
1: อยากให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
0: ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้เหรอ
0: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
1: แล้วหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ้าอุมาเจหมวยอีกแหม
0: นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะโค่นฝ่ายยาวอีกคนหนึ่ง
1: ฝ่ายยังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีกแล้ว
0: เหรอไม่รู้ว่าหลบเบียร์แผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป่ายาว
1: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
0: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
2: ครับผมสู้ๆเจ็บ
0: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
1: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหมที่ว่า
0: อันตรายอันตราย
1: ใช่ไหม
0: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
1: เตรียมตัว
0: เตรียมตัว
1: ระมัดระวังอยู่แล้วอ
0: าจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
1: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
0: ูบนหัวพี่ดิครับ
1: ครับผม
0: อับเครียดแล้วครับ
1: โอ้วันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางซัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
0: ครับข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คมไง
1: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
0: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กควายมาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วคือวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
1: กากาก
0: ากานะของกินนะแม็กควายเดอะเกรทนี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะบอกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุนหรือเปล่าน
1: ั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
0: อังกฤษหลังรั่วจังเอาแม็กควายผมกลับมาทีนะครับ
1: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับทักทายมานะสตานิซิชครับ6เซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
1: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
0: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมันเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
1: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาร์ซ่าแล้วนะ
0: ยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียสุตโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซ่าโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
1: ่เดอร์สไบรอันครับ
0: ใครฮะ
1: นักเตะการฟุตบอล
0: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
1: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
0: ไอ้คุณจะเก็บทางไม่ได้นะไม่หยุด
1: ตาย
0: ครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมรุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาสูชิดดึงเข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกยิงนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้สินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
1: จังหวะซูชิดจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิดปล่อย
0: เอ้า
1: เพราะมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนเล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
0: ก็โดนออกจริงๆโดนผิดแล้วทำไมเปริสิตไม่เล่นงง
1: ก็อาจจะคิดว่า
0: เห็นโดนเข่าชัดๆ
1: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
0: ใช้สถานการณ์หลอกไม่หรอกบอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกนะหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้นะฮะ
1: เดสไบอันนี่ผมดูเลิกไปรุ่นการสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะครับผม
0: แล้วถ้าปีกบนนะ
1: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับผมครับ
0: ผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายโดผมว่าเขาเก่งใจโดนักบุญแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับมองห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับ ก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไม่ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
1: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
0: อืมนั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไม่เพราะคุณเตี้ยไง65 นาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คุณก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ย

0: เอออย่างวูชโควิชออกแล้วก็เปตามูซากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นทางด้านของบัตเตอร์นูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
1: บอกเอาสอง
0: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
1: ครับ
2: ไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
1: เอา
2: แล้วถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะแล้วก็บอกโคเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอ้โดนเล่นโครเอเชียผักกระเด็นเลยนะครับ
0: ของหน้าตัวสำรองเลยครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเลย
2: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
0: ดีดีใช่ไหม
2: จำจำทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกัวเดโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
0: อย่างมาโกปาซาลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาซาลิช2คนนะในสนาม
2: มี2ตัวนะ
0: มีมาริโอกับมาโกนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
2: เหรอฮะคือตอนนี้ปาซาลิช2ตัวแล้วมีไรท์มีข้าวแล้ว
0: ครับผม
2: จะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
0: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปาซาลิช
2: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
0: เหรอเออไม่เกี่ยวกันปาซาลิชปาซาลิชเอออย่างนี้ละกัน
2: เขาเป็นคนที่เกิดในสักเกล็ดสักเกล็ดปากน้ำของสักเกล็ดยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโขกตั้งบอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักนึงแล้วมีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
0: เอาล่ะครับมอร์แกนโรเจอร์สหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
2: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปลานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
0: มีปลาอะไร
2: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูลีน่าอีก1
0: ปลาทูลีน่าครับ
2: เออครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าผอ.เบ่งนะครับ
0: แนวด
2: ีบอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยนะคร
0: ับ เลย
2: มีนักเอสิงโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาเนี่ยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
0: ครับ
2: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
0: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้ปั๊บ
2: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูติโนวิช
0: โอ้
2: หลายทีม
0: ครับผม
2: แต
0: ่อันนี้โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
2: โอ้ขา
0: ของมูซาขาของเอซี่คอนซาอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมงย้อนกลับมาให้มูซาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
2: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เลย
0: เรียกผมจุนโบบัน
2: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหอยู่ข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุดอัปเดตให้นิดนึง
0: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36 แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1

0: ดิเปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงให้อังกฤษขึ้นนํา 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
1: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
0: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
1: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
0: อ่ะพี่กุลพี่จุนคนที่ไหนก็เนี่ย
1: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร
0: ่ไม่เท่าไหร่ที่ไหนปังฉายาเขาก็รู้ป่ายาวครับผม
1: ตรงพี่จุนเขาป่าสั้นนะฮะคุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
0: ได้เลย
1: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
0: ได้สิ
1: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
0: อ้าว
1: คือผมน่ะใกล้ไมค์มากนะ
0: พี่เสียงเบาหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ๆอังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคไลซ์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัสแลชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัตแลชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
1: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัดเอ้าผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
0: อุ๊ยครับผมตลกจังเลย
1: แต่ว่าคุณจุ่นเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุ่นนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
0: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
1: ความห่าง
0: อ๋อโอเค
1: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยครับบางทีปากจะติดไมค์น้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็ชูตเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้3ประตูจากบาชูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
0: ครับ
1: จะครบ90นาทีนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้จูดจูดจะแตะข้ามตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
0: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซื้อผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุทเชิร์25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับ4ทัวร์นาเมนต์
1: ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆแทบทุกครั้งอ่ะ
0: ใช่ก็เฮลมุทเชิร์นี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
1: ก็ประมาณ67นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชิร์น
0: เฮลมุทเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
1: มัน3สมัยเองเลยไหมถึง25นัดอ่ะ
0: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
1: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
0: ไม่ๆๆ มี96มี66ถูกไหม70 74 78
1: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่
0: 70ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
1: โรเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
0: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
1: ซานิชิชอ้าวแล้วเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
0: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ด ได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
1: ปาซาลิชนะเม็ดกินไปแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
0: ครับ
1: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์โคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นไว้ก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
0: โอ้โหยิงด้วยขวาบอลมีไปฉลับจอห์นสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของเจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: หยอดมากหน้าครับคอนซ่าโดนโคเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับครูเชียอีวานเปอริซิชเจอกับบุกิโยซาก้าครูซิชบาดิโอให้กับครูซิชเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษคืนมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเอิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนึกว่าไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
0: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคล่าวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคล่าวลาซิช
1: ก็เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็ครูเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
0: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพเทรียตนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าคู่นี้จะไปเตะที่โตลันโตแคนาดา
1: ครับผม
0: ครับ
1: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างจากแทนไทยใจวิสาทนะครับ
0: ฟังขึ้นงานเยอะ
1: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
0: อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนชุดเป็นลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะ
1: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสิจะเข้าทางจุดบางงานแล้วก็บอกคอปปี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องข้าวยำ
0: ครับโตตายตายตาย
1: วิดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนานเส้นไปทางซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางครูเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็กเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าครูเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นคลามลิชเปิดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
0: เมื่อสักครู่นี้ในการเปลี่ยนวลาซิชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาซิชคนเดียวนะครับอันเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
1: ครับ
0: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับครัวเอเชียของสวัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
1: ผมเคยเจอเขานะ
0: เจอที่ไหนอะ
1: เจอในทีวีเจอที่เลสเตอร์สิครับเป็นไงฮะช่วงนั้น
0: เขาเป็นพี่เหรอ
1: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
0: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
1: เออคุณจุน
0: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
1: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสะเพ้นได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไปมาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้ว่า
0: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
1: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูแหมอ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
0: แล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
1: ับเกมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
0: ว่าก
1: ลับมาหาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
0: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
1: ผมว่าต้องย้าย
0: อยู่กันยากนะ
1: อยู่ยากแล้ว
0: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
1: ให้มาที่โคสิเชฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆมาโดน 3-3 นี่ก็
0: แฟนอังกฤษ
1: คือเอาหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทะล่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โคสิชโอ้โหที่พอโคสิชลงมาเนี่ยเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณดูนะ
0: สักพักโคสิชลืมโดนตัดบอล
1: สักพัก
0: หักหน้าคนภาคเลย
1: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันอ่ะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจะให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
0: โอ
1: ้จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคชิชลองยิงแล้วเข้ามือจะได้พลิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
0: แหมลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับหมดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพลิกฟอร์ดรับสบาย
1: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
0: ไม่อัปเดตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟรชเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกตลอดเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
0: ม
1: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมฮะคุณโทรไปหา
0: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
1: ประธานฟีฟ่าหน่อยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับลิสเจมเล่นกับบูโยซาก้าบูโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ 4-2 นี่แหละว่าวินัทใช่ไหม 4-2 เลย
0: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก
1: ็
0: เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โห หลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น4-2ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรดฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจูนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
0: ทรีไลออนของจริง
1: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ด็อกเตอร์แลชอย่างนี้เลยสมองล้วน
0: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาเกย์ลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
1: ก็เดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะเอาไปพักก่อน
0: ก็ส่งมาเกย์ลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
1: เซ็งเลยกองเชียร์โครเอเชียนั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
0: คนบ้านเดียวกัน
1: คุณแอนฟีบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
0: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามว่าคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
1: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
0: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
1: ่ฮะอ๋อที่นา
0: ที่เชียงบุรี
1: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับ
1: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณป่าโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
0: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
1: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
0: ดีๆนะดีนะ
1: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
0: อ๋อโอเคดีนะ
1: เพราะว
0: ่
1: าทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
0: ครับผม
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
0: ้เอฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกปันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
1: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู
0: ่เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
1: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
0: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
1: ใจอยากครับ
0: ออฟฟิศไม่ไป
1: แต่ที่นี่ไม่ออ
0: ฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
1: ่ก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมท.ผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
0: ว่า
1: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
0: ั
1: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
0: โอ้สุดยอด
1: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมท.ไม่มีอีกแล้วครับ
0: สมเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
1: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
0: โอเค
1: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
0: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
1: ว้ายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูลุ้นล้วน4ประตูของกรีฑาเนี่ยมาจากเคน2
0: ครับ
1: จูด1แรดฟอร์ดอีก1
0: ครับ
1: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาร์ตินบาทูริน่านะครับอู้ทด6นาที
0: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
0: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
1: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
0: นี่ไม่เห็นนี่หร
1: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
0: ทำไมผมเสียงเบาเหรอ
1: ครับ
0: เพราะผมเสียงดังมาก
1: โอ้โหท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ

0: ใจให้ครับพี่ทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ครับผม อย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
0: กับข้าวเมีย
1: กับข้าวเมียครับผม
0: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยดิ
1: ตบนะฮะยับเลย
0: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
1: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนะ
0: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
1: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมกับคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
0: อังกฤษนี่แหละ
1: อังกฤษนี่แหละเราก็จะตามคู่อังกฤษ
0: พี่เอกมีฉีกไปผ้ากับคนอื่นด้วยไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: อ๋อวิ่งงานเยอะจังเลย
1: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
0: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาผ้าคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน้อย
1: ไม่
0: ผมก็เอาไปแยกผ้ากับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
1: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
0: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
1: ครับ
0: ต้องไปภาคอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
1: ถูกต้องบอกโคยเชียขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
0: โอ้แต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหอันตรายมาก
1: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์พ
0: ูลมาสิผมอยากมาที่นี่เสมอเพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง
1: กลับบ้านเก่า
0: กลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
1: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาริชจะทำชิงแล้วคาร์มาริชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าววะลิสเจมออกไปยังอยู่
0: ยังอยู่ลิสเจมยังอยู่พี
1: ่โดนเอ็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงหน้าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องรีวเลย
0: พี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลกฟุตบอลสิ
1: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
0: เวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตกไปยิงพี่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
1: เออเหรออ ื
0: ม
1: ให้ผมมีคือผมมีว่าให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาร์ดิโอยิงว่าไปติดบล็อกนะครับคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
0: ข่าวนี้นี่ดักเอาไว้ได้ครับเปตาซูชิชอ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
1: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
0: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
1: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
0: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อย
1: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
0: โ
1: อ้อ้าวแดดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้แล้วผู้สินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพัก
0: เ
1: ลยก
0: ็ได
1: ้นะ
0: ไปเสียงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
1: เรียกโทรบอกทูเคอร์หน่อย
0: อะไรอ้าวมาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตอันเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
1: จ้ะโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
0: เนี่ยครบแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุ๊ปทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะเออแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อกว่าจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTN FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชั่นค่ะที่5ถึง7โมงเช้ากับคุณจามอนกิตตวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามอนมาป่วยหนึ่งวันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดนะคะหรือยังไงเออลืมดูไลน์เหมือนกันเนาะเออก็พ่อน้องดงขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะเออไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องดงบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกแล้วมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากนะแต่ว่าพอสักพักนึงก็มีฝนตกลงมาก็ปรับตัวกันไม่ค่อยทันนะคะก็ไม่ค่อยทันเลยเนื้อทำให้หลายคนก็ป่วยกันไปตามๆนะคะสำหรับคนที่บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจามอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานก็เยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟสทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่ดงยักษ์ทาคมเริศนะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนกุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้วพี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะโอพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เตื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นรงตอนสงวนพี่เต้าค่ะพี่เต้าสีไทยนี่นะคะพี่วันนี้ล่าน้อยเนาะพี่นรงค่ะจุ้ยทองคำพี่ชนลี่สเตทนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติคนสวยติดแล้วนะคะพี่สติธรค่ะพี่สมพงค์ค่ะแล้วก็พี่สมพงค์นามสกุลอะไรไม่จุกนะคะถ้าเมื่อยมันไม่จุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วจุกแล้วจุกนามสกุลเราวิพากษ์นามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไทยค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะเออมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมเออแล้วก็วันนี้โดนเต็มนะคะฝนจะตกหนักเออก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะเอาภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะตลอดวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายก แล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอาดีน้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอหนึ่งสายหน้าในได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เก้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนี่แหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันนะเด็กอายุ16-17เนี่ยนี่ก็มีปืนแต่ว่าที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศัสดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศัสดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศักดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกตราพนักกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่คุณจะได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหก็อุกอาจเหมือนกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหหมกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59 ปีผู้ก่อเหตุที่เป็นเสมียนศัสดีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59 ปีก่อเหตุยิงศัสดีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาเนาอายุ59 ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนะคะ เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีธินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะผู้กำกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีธินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมลาไสยสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสนช่วยราชการสำนักงานสัสดีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางสัสดีผู้เสียชีวิตเนี่ยสัสดีจังหวัดนะพันเอกกรวิการนนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีธินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องการทำงานแต่ว่าทาง11พลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึง1นาที11พลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่ 2-3 เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะตอนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีธินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนทางกระทรวงจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปช่วยราชการที่กำมะลาไสซึ่งเป็นเหตุให้ร้อยตรีธินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนลึกๆจะมีอะไรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องติดตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี่คือบนสารกลางจังหวัดเลยเนาะในหาผู้ก่อเหตุก็มีปืนเพราะว่าเป็นทหารเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโคไทยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี่
2: อำเภออันหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านลันหอย
0: อ๋อบ้านด่านลันหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค่
0: ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้คือหลานผมอะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม
0: ่
2: กำลังเรียนกำลังเรียนอยู่ม.1เป็นผู้หญิง
0: ม.1เอง13ขวบใช่ไหมค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่อยู่กับผม
0: ย่าครับอ๋อลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตายตายไปได้หนึ่งปีแล้วพ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาก็หนีไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม.1เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: ตรงเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนาะ
2: รุ่นอยู่ป.5 ป.6เลยเรียนได้ที่ไหนเขาทุกปีเลยเรียนปีก็ยังเรียน
0: เป็นค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถรับส่งเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้ากัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังค์ไปบางวันก็ไม่ได้ตังค์ไปได้ตังค์วันละ30 บาท
0: แล้วคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนแล้วคุณปู่
2: หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะ
2: คร
0: ับแต่ว่ายังไงก็คือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่คุณเบี้ยคนแก่สองคนตายาย
0: สองคนตายายก็1,000 กว่าบาท
2: ครับ
0: ค่ะ
2: 1,200
0: เราได้1,200เนาะแล้วได้สิทธิ์อันนี้ไหมอ่ะคนละครึ่งอ่ะ60โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อะค่ะ
2: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้
2: แต่ย่าเขาได้ย่าเขาได
0: ้เออย่าก็ได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
2: ครับจะขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอเอาบอกก็บอกเอาค่ะ
2: 180
0: ค่ะ
2: 9921
0: อ๋อ
2: 21582
0: 180921215 82เนาะ
2: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอ่ะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
2: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเค
2: ครับ
0: ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเน
2: า
0: ะ
2: คร
0: ับค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคาะใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13 ขวบม.1เนาะ
2: ม.1ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
2: เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ครับช่วยเหลือค่ารถแล้ว
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับ
0: โอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหนยังไง

0: านะมาดูอะไร
1: บ้านอะไรนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วรองเท้าเราไม่เอาได้หรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อ่ะ
0: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
1: ใส่คู่เดียว
0: ครับ
1: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
0: ยังพอใส่ได้ครับ
1: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให
0: ้หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
1: ค่ะ
0: 0613683901
1: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
0: คร
1: ับ ก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ แล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหม
0: ครับรถรับส่งทุกวันเลยครับ
1: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
0: ไปกับประมาณ15กิโล
1: ไปกับ15กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
0: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ครับ
1: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนลิทัยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามกำแพงเมืองเก่าอ่ะ
1: ค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกับ15กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรนะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีบินอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
0: ครับ
1: ค่ะนะคะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ถามว่ายากจน
0: ครับครับ
1: ค่ะแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอะทั้งปู่ทั้งย่า
0: ย่าเขามีผมไม่มี
1: ย่ามีต้องลงนะลุงนี่จะหมดเขตแล้วนะลุงไม่ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
0: ไม่ได้ไปลงครับ
1: อ้าว
0: ไม่ใช
1: ่โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอคะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ลง
1: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนหัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อยรู้จักผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่มาติดต่ออะไรเลยเหรอคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะ
0: ไม่มาครับ
1: อ้าวเดี๋ยวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกันยังไงอย่างงงเลยเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยวันนี้ที่18แล้วนะฮะ
0: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
1: ้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะสภาพลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
0: มีที่นา10ไร
1: ่โอ้10ไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้า10ไร่ไม่น่าจะได้เนาะ
0: คร
1: ับ แล้วของคุณย่าล่ะ
0: คุณย่าไม่มี
1: นั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปักเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะสุโขทัยนะคะ
0: คร
1: ับได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณปู่เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: คร
1: ับ ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณครับสวัสดีครับ

ก็เห็นใจมากๆนะคะเนี่ยมีเยอะไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบคนสองคนอย่างนี้นะคะเยอะนึงปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อก็เสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไลน์และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5ก็ว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วนะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมถึงขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาท30บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปิดตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสต์กำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามแต่ต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กเนี่ยอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
ทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวนะครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลนะก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี้ในกรณีของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะหมอดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลือซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็นะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับแหละนะต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องการรับบริจาคกันแบบโต้งแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดนึงเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่า2รัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีคนพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกและพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบนึงว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนสสามมีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งนึงทราบมาว่ามีเสี่ยคนหนึ่งชื่อเสี่ยลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สามารถทำกิจการหรือมาทำมาหากินได้เลยเพราะว่า
ป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบเนาะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารติดเป็นนอสอสามนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ้ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ้ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุขสาธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอนนี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่ามันยังมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันนี้ยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป .1 นะเด็กเล็กมากป .1 ก็กี่ขวบอ่ะ7ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันสกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคลุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักนี่นะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจแม่เนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะ
ของอำเภอของพม.ของเทศบาลเลยก็ว่ากันไปนี่จะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางมัณฑนาอายุ58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงนะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมหนึ่งเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไปสองคนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่จริงกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูกสองคนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมบอมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟถาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นถาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเตี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:17 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ในเฟซบุ๊กเหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะท่านด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้เนาะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเจตบอกว่าหมัดคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อดูจรูนบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวได้ที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูนเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีหนึ่ง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูกันแต่ละครัวเรือนนะว่าจะต้องช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะอย่าให้มีช่องว่างช่องโหว่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียกมาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะไปดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดนึงนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่โอมแหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิดเอ้าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับ
การสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะจะบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดนะทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนึงชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลี่ยนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูวงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเด็กก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินนิวคันทรีนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามอยู่ว่าใครคนนี้เนี่ยค่ะคือแกเข้าไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นนึงแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนตัวหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้างโอ้นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะนำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ห้าห้าเป็นคนดีมันยากกว่าใครทักมาต๊อกแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีไอ้ที่โพสต์อย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไปท่องพุทนะมึงอันนั้นนะเขาเปิดดีเทสหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ห้าห้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือพี่ก๊อตนะคะแล้วก็แกติดท้ายว่าจำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิบอายได้นะแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดฟังไม่เช็ค
ด่าก่อน55โอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะทิพย์อายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมาก55นี่แกติด55นะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสต์เป็นรูปปินปินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนปินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการอ่ะประมาณนี้นะคะก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลาเนาะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสต์แบบเศร้าเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยก็จะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันเนาะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะณจุดวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20 21อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่านะทางฝ่ายหญิงปาริดาก็โอเคแล้วนะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยนึงเนาะเรื่องคุณชายอ่ะเพราะว่าชายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาชายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะที่ลงพักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ชายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่าหากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางนะว่ากรณีคุณเต้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วตัวคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณหนุ่มกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่คุณหนุ่มกัญชัยรู้จักคุณป๊อตน้องชายกับเต้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันทีนี้แกก็มาทักว่าผมเต้เองครับเสร็จแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณสายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะ
เออเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมตายสก็อตยังไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เคย ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจอก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางสายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้สายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายถึงคุณหนุ่มกันชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณสายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเขาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามีสามสายเนาะสายหนึ่งสองสามคุณเต้อยู่สายหนึ่งคุณทรายนี่อยู่สายสามพอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่หนึ่งคือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้อะคุณป๊อตเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่สามเพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสันละแนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแนสอใส่เปลือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณีคุณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้เผชิญหน้ากันก็ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโคเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2นะคะเดี๋ยวจากนั้นไม่ใช่3-2 4-2นะคะอังกฤษเอาชนะโครเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกานานะคะกานาก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโคเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้เนาะ

ในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่ม K นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1ประตูต่อ1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปอ๋อองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบรูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่องลีกับโรนัลโดนะคะก็เป็นวีคนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกลับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลย เสียไปนะเซตที่5ในหลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมหนักไป5เซตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซ้อมก็คงจะเป็นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะนักกีฬาตัวหลัก 2-3 คนตึงมากบางคนนี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องไปปรึกษากับทีมสตาฟแล้วก็ทีมกายภาพนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าจะฟื้นฟูกันยังไงสำหรับในเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลเกเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนเราชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอ่ะนะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 25 25 19 26 28นี้25 12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะอ่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีม

มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่สองบริษัทนั่นคือTPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอลลิกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองและฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้เขาบอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่ประเทศรัสเซียโอ้ยนี่เลยเห็นภาพเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของ CP นะคะก็นึกถึงเลยค่ะคนนี้เลยนี่คนบ้านเราเลยนครศรีธรรมราชแล้วเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งมหานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปโด่งดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองอยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ TSAI Passport โครงการรื้อปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล

นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมานะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะตัดแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของ อีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเนี่ยมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงคุณแสวงบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องตอบให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะคุณแสวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของสำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งหรือเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งศาลในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดหรือการเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามหน้ามือหน้าเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะต้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเพื่อผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะก็หลายท่านเป็นตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็ครึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงที50ตังค์เวลาขึ้น6บาท10บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100ครั้งยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6บาท10บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บนระบายได้นะคะระบายบนกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออกจากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็บอกว่ามีคนบนเครื่องบิน6รายด้วยกันนะคะแล้วไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแน่ๆว่าคนที่

ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนอะเครื่องบินเล่มนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะเนี่ยมันก็มีนะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระเรื่องถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลงภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองขุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะนี่แหละค่ะอายุ14อ่ะแต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะอ่ะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยโอ้อุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมรับว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีบิดแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมมันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้17:00 น.กลับมาเจอกันกับเราสองคนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วย1 วันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีกับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงจอลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:15 นโดยประมาณค่ะเดี๋ยวไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะซึ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะกับทางด้านของดร.อดุลกำไรทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้ยังคงมีข่าวสารอีกมากมายให้ติดตามกันค่ะ
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมกับภริยาเนี่ยอยู่ที่รัสเซียนะครับแล้วก็มีภาพข่าวว่าได้พบกับผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินด้วยในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะ